0: สุกรันลาเตะอายุ32ปีตำแหน่งพลปืนเล็กสังกัดกองร้อยทหารพรานที่4515ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือและดูแลด้านสิทธิและสวัสดิการแก่ครอบครัวของกำลังพลผู้เสียชีวิตอย่างเหมาะสมพร้อมประสานการดำเนินการตามขั้นตอนทางราชการและจะรายงานความคืบหน้าต่อไปทั้งนี้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานสุกรันลาเต้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักโดยขอให้ดวงวิญญาณของวีรชนทหารกล้าไปสู่สุคติและขอสดุดีในความเสียสละเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างสมเกียรติธมรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
1: ตำรวจสน.มักกะสันตรวจสอบกรณีคลิปชายที่ขี่เจ็ตสกีบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ขณะมีน้ำท่วมขังและประชาชนยังใช้เส้นทางซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักต่อมาเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนออกติดตามตัวชายคนดังกล่าวกระทั่งสามารถติดตามตัวได้ทราบชื่อคือนายสอนอายุ28ปีและนายพราวเป็นผู้บันทึกภาพทำเนื้อหาสอบสวนเบื้องต้นรับสารภาพว่าเป็นบุคคลที่ปรากฏอยู่ในคลิปและอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการโดยออกมาขี่เจ็ตสกีเพียงต้องการอยากสร้างรอยยิ้มเบื้องต้นผู้ขับขี่ถูกแจ้งข้อหาฐานก่อความเดือดร้อนรำคาญและกีดขวางการจราจรส่วนทีมผู้ถ่ายคลิปถูกแจ้งข้อหาฐานสนับสนุนการกระทำความผิดโดยเจ้าหน้าที่ได้ยึดเจ็ตสกีเป็นของกลางและจะได้ขอให้ศาลริบเจ็ตสกีต่อไปและมาติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณเบญจพรปานปิ่นครับ
2: ฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกฤดูกาล 2026-2027 เกมในลีก A กลุ่ม2นัดที่2เมื่อคืนที่ผ่านมาเซอร์เบียแพ้เนเธอร์แลนด์1-2และเยอรมนีแพ้กรีซ0-1ทำให้กรีซคว้าชัย2นัดรวดมี6แต้มขึ้นนำจากฝูงขณะที่เยอรมนีของกุซือเจอร์เก้นครอป2นัดยังไร้ชัยมีเพียง1แต้มรั้งอันดับ3ของกลุ่มส่วนเกมในลีก A กลุ่ม4นัดที่2เช่นกันเดนมาร์กชนะเวลส์2-0และโปรตุเกสแชมป์เก่าบุกแซงชนะนอร์เวย์2-1ทำให้โปรตุเกสคว้าชัย2นัดรวดมี6คะแนนนำที่1ของกลุ่มด้านฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมได้เดินทางถึงประเทศไทยแล้วเมื่อคืนนี้เวลาเที่ยงคืน15นาทีหลังแพ้จีน0-3ตกรอบ8ทีมสุดท้ายโดยโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนเผยว่านักเตะชุดนี้หลายคนจะเป็นรายการสุดท้ายในฐานะเยาวชนก็อยากฝากนักเตะว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่ยังรออยู่และอยากให้ทุกคนทำผลงานกับสโมสรให้ดีที่สุดส่วนโปรแกรมตามเชียร์นักกีฬาไทยวันนี้เวลา 10:45 นาทีเทเบิลเทนนิสหญิงคู่รอบรองชนะเลิศสุธาสินีจับคู่กับอรวรรณพบกับหญิงคู่จากจีนส่วนเวลา 11:50 นาทีแบดมินตันชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิพบอินโดนีเซียเวลา 14:00 นวอลเลย์บอลชายรอบแบ่งกลุ่มไทยพบอิหร่านส่วนเวลา 16:30 นาทีมวยสากลรุ่น55กิโลกรัมชายรอบก่อนรองชนะเลิศกังปีโบขุนทดพบกับนักชกมองโกเลียและเวลา 20:04 นาทีกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตรทั้งชายและหญิงรอบชิงชนะเลิศเบญจาภรณ์ปานปิ่นรายงานค่ะ
3: อย่ารอให้พร้อม 100% แล้วค่อยทำในสิ่งที่อยากทำค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้แล้วเพิ่มพูนประสบการณ์เพราะการเริ่มออกก้าวตั้งแต่วันนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้เพิ่มขึ้นในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

มเคาะหยุดราชการ 28-29 กันยายนเป็นกรณีพิเศษบรรเทาผลกระทบและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนพื้นที่กทม.นนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการหลังเจอวิกฤตน้ำท่วมนายกรัฐมนตรีเปิดวอลรูมเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมรับห่วงกาญจนบุรีพยากรณ์แจ้งเจอฝนหนักทางการพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมขยายเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษต่อเนื่องถึงเที่ยงคืนของวันที่29กันยายน2569กองทัพบกระดมกำลังพลและสรรพกำลังช่วยเหลือประชาชนรับมือน้ำท่วมเร่งด่วนในทุกพื้นที่กทม.และปริมณฑลกองทัพบกสนับสนุนกองทัพอากาศลำเลียงอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนส่งสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยอิหร่านเสนอเปิดช่องแคบฮอร์มุสแลกสหรัฐเจรจานิวเคลียร์ภายใน7วันนายกรัฐมนตรีเนปาลชี้เหตุน้ำท่วมใหญ่เป็นคำเตือนถึงชาวโลกเรื่องภาวะโลกร้อนวอนนานาชาติบริจาคเงินช่วยเหลือพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับมาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าครับคุณผู้ฟังคุณมาศณัฐพลภักดรนัทคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับอยู่กันในช่วงเช้าซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประกาศนะครับในวันนี้พื้นที่4พื้นที่4จังหวัดเนี่ยนะครับก็ให้เป็นวันหยุดพิเศษเนื่องจากเรื่องของสถานการณ์น้ำเนี่ยนะครับ
0: ครับเป็นวันหยุด2วันด้วยกันนะฮะ28กับ29กันยายนจันทร์กับอังคารนี้กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเรียกว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั่นเองนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งหลายๆท่านเองนะครับเช้าวันนี้ที่เดินทางมาทำงานคนไหนที่ไม่ได้อ่านลายกลุ่ม ไม่ได้อ่านลายกลุ่มนี้ก็อาจจะขับรถมาถึงที่ทำงานแล้วก็พบว่าเอ๊ะทำไมดูโล่ง
1: ๆครับ
0: นะครับก็แจ้งกันให้ทราบโดยเฉพาะท่านที่อาจจะกำลังขับรถอยู่ในขณะนี
1: ้ครับ
0: ออกจากบ้านมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ได้อ่านรายกลุ่มเลยว่าเขาไปทำงานกันหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละหน่วยงานก็ใช้ดุลยพินิจด้วยนะ
1: ครับ
0: อย่างเช่นหน่วยงานของเราเนี่ยสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้งหมดก็ต้องมาจัดรายการสด
1: ครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นนะครับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังหรือรับชมอยู่ที่ไหนอย่างไรเนี่ยแจ้งสถานการณ์น้ำเข้ามาได้นะ
1: ใช่ครับ
0: ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเมื่อสักครู่นี้เปิดเพลงขวัญเรียมนะ
1: ใช่ครับขวัญเรียมหรือว่าขวัญของเรียมเนี่ยนะครับก็ขวัญเรียมเนี่ยเป็นตำนานนะครับทุ่งบางกะปินะ
0: คลองอะไรนะ
1: คลองแสนแสบ
0: ตอนนี้คลองแสนแสบอ่วมเหมือนกันนะ
1: โอ้โหแสบสมชื่อเลยฮะ
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับเขาโฟกัสคุณผู้ฟังไปที่บริเวณฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครอย่างบริเวณคลองแสนแสบแล้วก็คลองประเวศบุรีลมเนี่ยนะครับซึ่งกรุงเทพเขาใช้เป็นคลองหลักที่จะระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งก็ส่งผลกระทบในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าตั้งแต่พื้นที่ลาดพร้าวจนถึงบางกะปิเนี่ยได้รับผลกระทบก็คือมีน้ำท่วมแล้วก็ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยนะครับก็คือได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าอัปเดตก่อนเข้ารายการเมื่อสักครู่นะครับทางเขตกรุงเทพมหานครได้มีการแจ้งก็บอกว่าตั้งแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาตอนช่วงเย็นของเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าฝั่งของตะวันออกนะครับก็โดยเฉพาะแนวคลองแสนแสบประเวศบุรีรมย์เนี่ยกทมก็เร่งระบายน้ำกันอย่างต่อเนื่องหลายจุดเริ่มดีขึ้นว่าอย่างนั้นนะครับคลองแสนแสบมีระดับน้ำลดลงบางพื้นที่แต่ว่ากรุงเทพเนี่ยเขายังคงต้องติดตามในเรื่องของฝนกันอยู
0: ่
1: เพราะว่าก็เป็นปริมาณแล้วก็เป็นปัจจัยหลักๆที่มันอาจจะส่งผลทำให้ระดับน้ำเนี่ยอาจจะเพิ่มสูงขึ้นถ้าฝนมีการตกต่อเนื่องครับ
0: ครับวันนี้ก็เป็นวันพระราชทานธงชาติไทยครบ109ปี
1: ครับ
0: นะครับนับตั้งแต่28กันยายน2460ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานธงไตรรงค์หรือธงชาติไทยให้เป็นธงประจำประเทศสยามหรือประเทศไทยของเรานะครับจุดจบทุกวันนี้นะครับบางหน่วยงานเดิมนั้นเนี่ยก็ตั้งใจจะจัดงานวันพระราชทานธงชาติไทยในเช้าวันนี้ด้วย
1: ถูกต้อง
0: ครับก็อาจจะขยับเวลาหรือขยับวันในการจัดงานออกไปนะครับตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องของวันหยุดราชการพิเศษนะครับตามที่นายกรัฐมนตรีได้จัดให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเพื่อติดตามแล้วก็กำหนดมาตรการเร่งด่วนในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยมีคณะรัฐมนตรีบางส่วนเข้าร่วมการประชุมนะครับเป็นการประชุมทางไกลนะครับทันทีที่ท่านกลับจากต่างประเทศนะครับจากภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันส่งผลให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับก็มาประชุมกันเพื่อที่จะได้หาแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นนี้ก็กำหนดให้วันจันทร์และวันอังคารนี้นะครับเป็นวันหยุดราชการพิเศษดังที่กล่าวมาแล้วนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
1: ครับก็โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้ดูแลทรัพย์สินแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่เวลาเรื่องของการเดินทางเนี่ยถ้าน้ำท่วมมันก็ลำบากเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ประกาศให้เป็นวันหยุด2วันเนี่ยก็อาจจะช่วยในเรื่องของการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะดูแลในเรื่องของภารกิจส่วนตัวได้คล่องมากยิ่งขึ้น
0: เพราะว่างบางหน่วยงานเนี่ยสมมติว่าบ้านเราน้ำท่วมนะครับหรือบ้านไม่ท่วมหรอกแต่ว่าปากซอยออกไม่ได
1: ้
0: มีผลกระทบ
1: ลำบากแล้ว
0: นะครับแล้วก็ไม่ประกาศว่าเป็นวันหยุดเนี่ยที่ทำงานก็จะ โทรตามเลยนะ
1: โทรตามแต่เห็นเอกชนบางหน่วยงานเขาก็ไม่ได้ให้หยุดแต่ว่าอนุมัติให้มีการเข้าสายเป็นกรณีพิเศษหรือว่าสามารถที่จะพูดคุยกันนะถ้าในพื้นที่ที่น้ำท่วมเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละหน่วยงานของเอกชนเนี่ยนะครับ
0: สถานการณ์แบบนี้เป็นสถานการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: สมมติว่าที่ทำงานไม่ท่วมเลยนะครับแล้วก็หัวหน้างานบ้านไม่ท่วมเลยแล้วก็ไม่ได้นึกถึงว่าลูกน้องเนี่ย
1: ก็ยังยืนยันอยากจะให้มาเนี่ยนะ
0: จะให้มา
1: โอ้มันลำบากนะอาจารย
0: ์นั่นสิครับ
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าเกิดว่าลูกน้องเองก็กำลังอยู่ในภาวะที่เครียด
1: ครับ
0: นะฮะที่เครียดแล้วก็ใส่อารมณ์ใส่ความรู้สึกไปตอนนั้นนะฮะไม่ง้อไม่แคร์ไม่สนอะไรทั้งสิ้น
1: ก็เห็นตาม Facebook ตามสื่อโซเชียลมีเดียถ่ายรูปบ้านบางทีเห็นปลามาว่ายกันแล้วเนี่ยอาจารย
0: ์อ๋อครับ
1: น้ำจะเข้าบ้านอยู่บลอมบล่อเนี่ยนะฮะ
0: อ๋อครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นก็เข้าอกเข้าใจกันแล้วก็สื่อสารกันด้วยภาษาที่สร้างสรรค์ดีกว่านะครับในช่วงเวลาแบบนี้นะครับจะไปตะโกนด่าใครก็ต้องดูให้ดีนะฮะเดี๋ยวผิดคนนะฮะ
1: ครับ
0: อ่ะก็ในเรื่องของการเดินทางนะครับมีการขยายเวลาในการยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะใช่ไหมฮะก็ทางยกระดับดอนเมืองโทเวนะครับก็งดนะครับไม่เก็บละออกไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันที่29กันยายนก
1: ็
0: คือเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำในที่ประชุมให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดสำคัญที่สุดก็คือให้ยึดถือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญพร้อมทั้งสั่งการให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการและการแถลงข่าวเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ที่ประชาชนรับทราบอย่างเข้าใจง่ายๆ
1: ครับผมเนี่ยนะฮะก็ให้สื่อสารกันแบบให้เข้าใจนะครับเพราะว่าบางทีบางครั้งอย่างกรมอุตุนิยมวิทยาท่านก็มีการติงบอกว่าเอ๊ะภาษาเนี่ยมันอาจจะเข้าใจยากไปหรือเปล่าน
0: ั่นสิ
1: เนี่ยนะก็ให้ใช้ภาษาที่มันง่ายขึ้นหน่อยเนี่ยนะครับภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคุณผู้ฟังครับคณะรัฐมนตรีวาระพิเศษนะครับก็มีทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก่อนหน้านี้ท่านสั่งการนะท
0: ุ
1: กเหล่าทัพทหารหมื่นนายรถก็จำนวนเป็นพันคันน่ะนะให้ลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีนะครับแล้วก็ยังมีกำลังพลทหารที่เข้าไปดูแลในแต่ละพื้นที่ด้วยเนี่ยนะครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยไปที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับก็มีการหารือกับคุณยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจนถึงเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการแล้วก็การเร่งระบายน้ำในพื้นที่อย่างเป็นระบบครับ
0: ท่านรัฐมนตรีก็ยืนยันนะครับว่ากระทรวงกลาโหมและกองทัพพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งกำลังพลยานพาหนะเรือเครื่องมือยุทโธปกรณ์และทรัพยากรที่จำเป็นโดยให้ความสำคัญกับการประสานข้อมูลและความต้องการจากพื้นที่เพื่อให้สามารถจัดกำลังและทรัพยากรเข้าไปสนับสนุนได้อย่างตรงจุดและรวดเร็วที่สุดครับ
1: ครับเนี่ยนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเดินทางต่อไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพนะครับในพื้นที่ซอยลาดพร้าว101ซอยลาดพร้าว101เนี่ยก็กระทบหนักเหมือนกันอาจารย์อย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับเห็นภาพแล้วบางคนลุยน้ำกันครึ่งแข้งอ่ะบางจุดเนี่ยมากกว่าครึ่งแข้งอีกก็มีเนี่ยนะครับก็เพื่อตรวจเยี่ยมดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนะครับซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวในกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะครับก็ได้มีการสนับสนุนการประกอบอาหารเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในส่วนพักพิงแล้วก็มีการใช้รถเนี่ยซึ่งเป็นรถขนาดใหญ่นะครับจากกองพันสารวัตรทหารที่11นะครับพร้อมกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมให้การสนับสนุนดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ
0: ครับก็ได้มีการประสานความร่วมมือในการจัดหาสิ่งของแล้วก็ทรัพยากรที่จำเป็นรวมถึงการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกระทรวงกลาโหมแล้วก็หน่วยงานต่างโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เนี่ยนะครับเพื่อให้การดูแลประชาชนภายในศูนย์พักพิงเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมก่อนที่จะเดินทางออกจากศูนย์พักพิงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ขึ้นไปเยี่ยมและพูดคุยให้กำลังใจกับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ภายในศูนย์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับสอบถามความเป็นอยู่แล้วก็ถามถึงเรื่องของสิ่งของที่ยัง มีความต้องการเพิ่มเติมด้วย
1: ครับแต่ก็มีภาพน่ารักน่ารักอยู่เนี่ยนะครับก็ระหว่างที่ท่านมีการตรวจเยี่ยมคุณผู้ฟังครับก็ไปพบกับพี่น้องประชาชนกลุ่มหนึ่งเขาได้มีการนำเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนแล้วก็สิ่งของจำเป็นนี่แหละมามอบให้กับศูนย์พักพิงเพื่อเป็นการแบ่งปันให้กับผู้ประสบภัยไปสอบถามก็คือบ้านก็คือโดนเหมือนกันแต่ก็บอกว่าแต่เขายังพอมีอยู่อ่ะอยากจะส่งต่อเพราะว่าเขาก็เห็นคนที่ลำบากกว่าเนี่ยนะครับอันนี้มันสะท้อนถึงน้ำใจคนไทย
0: ถูกต้องเลย
1: อาจารย์นะครับ
0: ใน
1: เรื่องของการแบ่งปันเรื่องของการช่วยเหลือในยามภาวะวิกฤตเนี่ยเป็นพลังที่สำคัญมากๆนะครับท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้นะครับอันนี้คือหลายประเทศเขาก็ชื่นชมในเรื่องของน้ำใจคนไทยรวมถึงพี่น้องคนไทยเรากันเองด้วยเห็นภาพน่ารักน่ารักแบบนี้ก็พลอยอบอุ่นหัวใจครับ
0: ครับเรียกว่าเดือดร้อนเหมือนกันแต่เดือดร้อนน้อยกว่าก็ไปช่วยคนที่เดือดร้อนมากกว่าม
1: ีก็แบ่งปันเนี่ยนะครับ
0: นี่นะฮะเรียกว่าน้ำท่วมน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันจริงๆนะครับ
1: ครับ
0: ท่านแม่ทัพภาคที่1พลโทวรยศเหลืองสุวรรณในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่1ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1นะครับแล้วก็ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน904ภาค1ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครซึ่งก็เป็นหน่วยรับผิดชอบของกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์นะครับโดยกองพันทหารม้าที่1กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์พร้อมกับหารือส่วนราชการวางแผนในการช่วยเหลือประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนในทุกมิติกำชับให้หน่วยทหารติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ผลัดเปลี่ยนกำลังพลให้มีความพร้อมในการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องครับ
1: ครับก็แม่ทัพภาคที่1นะครับได้ลงพื้นที่บริเวณซอยพัฒนาการ54แขวงสวนหลวงนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันซึ่งเป็นพื้นที่ที่เขาบอกว่ามีน้ำท่วมซ้ำซากด้วยนะครับแล้วก็เป็นจุดเชื่อมเส้นทางการสัญจรในพื้นที่ปัจจุบันได้มีการกำหนดให้เป็นจุดรับส่งประชาชนนะครับโดยรถบรรทุกขนาดใหญ่แล้วก็กำชับให้หน่วยรับผิดชอบประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับทราบพร้อมประสานงานเขตอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความสำคัญกับการรับส่งโดยเฉพาะอันนี้น่าห่วงใหญ
0: ่
1: ผู้ป่วยที่จะต้องไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยถ้าได้ความสำคัญมากๆนะครับแล้วก็มีการติดตามการจัดตั้งโรงครัวพัฒนาประกอบอาหารปรุงสุกให้กับผู้ประสบภัยแล้วก็ในพื้นที่มีการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ด้วยนะครับให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นมีการมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบในเบื้องต้นด้วยครับ
0: ครับปีนี้เนี่ยบางจุดนี้ต้องบอกว่าหนักกว่าปี54
1: ครับ
0: กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับ50เขตนี่ท่วมขังกว่า22เขตแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: นะครับมีเส้นทางหลักที่ยังสัญจรลำบากกว่า31เส้นทางกองทัพภาคที่1ยังคงเดินหน้าบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกมิติทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ครอบคลุมทุกจังหวัดของภาคกลางอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อช่วยคลี่คลายสถานการณ์บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะได้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วครับ
1: ครับแล้วก็ทุกครั้งที่มีภัยพิบัติเดี๋ยวเราไปกันอย่างเร็วนะอาจารย
0: ์
1: นะครับทหารหลากหลายหน่วยเหลือเกินเขาลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยากจะพูดให้หมดเพราะว่าโอ้แต่ละพื้นที่เนี่ยพี่ๆทหารเขาก็เต็มที่นะครับนำกำลังพลยุทโธปกรณ์ต่างๆลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันอย่างเต็มขีดความสามารถเลยทีเดียวนะครับอย่างทหารช่างเนี่ยมาจากราชบุรีเลยนะครับก็มีการลงพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับหลากหลายจุดอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนำทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์ต่างๆเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้ให้พี่น้องประชาชนได้บรรเทาผลกระทบที่มันเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดครับ
0: ผู้บัญชาก็ห่วงใยกำลังพลที่ไปช่วยสำคัญว่าย้ำว่าว่ายน้ำเป็นนะ
1: ครับ
0: ต้องความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรกเหมือนกันนะฮะ
1: ครับผม
0: ช่วยดูช่วยแลกันด้วยนะครับสำหรับพี่น้องทหารที่ลงไปในพื้นที่กองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกหรือว่าททบนะครับร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหารบกหรือว่ากรทบเปิดศูนย์กลางรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในครั้งนี้โดยสามารถเดินทางไปส่งมอบสิ่งของได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกหรือว่าททบ5สนามเป้าณอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีนะครับบริจาคเฉพาะสิ่งของนะครับเวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370อีกครั้งหนึ่งนะครับ0610260370ครับ
1: กับอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับของทัพบกยังคงเคียงข้างพี่น้องประชาชนอยู่เสมอเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งดีกว่า
0: ครับ
1: นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารในช่วงต่อไปของรายการกันครับฝนที่ตกกระหน่ำ
2: พายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน
1: ทุกสถานการณ์นะครับเราก็จะผ่านไปด้วยกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายหน่วยเลยทีเดียวนะครับที่ก็ดูแลพี่น้องประชาชนกันอยู่ทั้งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดอย่างที่โคราชเนี่ยพลทหารบกที่21เขาก็เข้าไปดูแลด้วยครับอาจารย์ครับ
0: ครับแล้วก็กองพลทหารราบที่4ก็มีกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่4กองพันทหารช่างที่4กองพลทหารราบที่4ก็ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและนครสวรรค์นะครับรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงนะครับซึ่งก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับที่แม่ฮ่องสอนแม่เสรียงเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากทางด้านของหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่36เขาก็ยังดูแลกันอยู่นะครับทราบมาว่าได้รับผลกระทบมีบริเวณสะพานเนี่ยทางออกหมู่บ้านก็ขาดด้วยนะครับเดี๋ยวซ่อมแซมให้นะฮะ
0: ครับส่วนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาวมีผู้สื่อข่าวก็ถามท่านนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ท่านก็ตอบบอกว่ายังพูดถึงแนวทางเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาวท่านก็ท้าวความไปที่ประชุมครม.นะครับได้มีการเน้นย้ำให้สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็สังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์นะครับแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมความพร้อมในการนำเสนอโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยประกอบกับโครงการบางบานบางไทรและเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกนะครับซึ่งก็จะมี 3-4 โครงการเนี้ยที่จะเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ท่านบอกอย่างนี้ท่านบอกว่าถ้าเราตัดสินใจโครงการเหล่านี้ก่อนหน้านี้นะครับป่านนี้ก็เกือบครึ่งทางแล้วสำหรับงบประมาณที่ใช้ในปีนี้ในการเยียวยานะครับก็จะนำมาจากโครงการดังกล่าวซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวจะช่วยลดในเรื่องของปริมาณน้ำครับ
0: ครับทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษานะครับคุณยศชนันเนี่ยนะครับก็ยังได้ศึกษาแล้วก็เสนอการสร้างแก้มลิงและอ่างเก็บน้ำซึ่งโครงการที่มีคำว่าแก้มลิงต้องน้อมนำมาใช้เป็นพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9นะครับ
1: ครับ
0: ที่มีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาน้ำอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับ
1: ก็ท่านบอกว่าอย่างนี้นะบอกว่ายอมรับว่าโครงการเนี่ยคงไม่เสร็จในรัฐบาลของตัวเองเนี่ยนะครับเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาถึง7ปีด้วยกันแต่หากไม่เริ่มทำตอนนี้7ปีข้างหน้าเนี่ยก็อาจจะยังไม่เสร็จเนี่ยนะครับท่านบอกว่าถ้าเราเริ่มทำแต่ตอนนี้7ปีก็จะลดลงเรื่อยๆหมายถึงระยะเวลาการดำเนินการเนี่ยนะครับก็จึงเริ่มดำเนินการเพราะว่าเป็นความกล้าหาญแต่ไม่ใช่ความกล้าหาญแต่ว่าเป็นหน้าที่นะครับท่านบอกอย่างนี้ท่านก็ยอมรับในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในหลายๆประเด็นเนี่ยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ลงที่พื้นที่แฟลตของจันด้วย
0: โอ้โหเสียงอ้วมเลยนะ
1: อ้วม
0: เห็นรถที่จอด
1: ฮะ
0: อยู่กลางน้ำจำนวนนับ10คันแล้วโอ้โหสะท้อนใจจริงๆ
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: น้ำก็อ่วมนายกก็อ่วมเนี่ยนะคร
0: ับใช่ครับต่างก็มีเรื่องที่จะต้องปรับปรุงหรือแก้ไขกันทุกส่วนด้วยกันทั้งนั้นนะครับ
1: ครับ
0: รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินายไพฑูรย์เก่งการช่างโฆษกสทนช.ก็เปิดเผยผลการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์สถานการณ์บอกว่าแนวโน้มลดลงตามลำดับอย่างไรก็ตามในช่วงนี้แนวฝนจะเคลื่อนตัวขึ้นสู่ภาคเหนือและภาคตะวันตกซึ่งจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในทางภาคเหนือของประเทศไทย
1: ครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับเรื่องของฝนเนี่ยล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศนะครับจากที่เรามีการอัปเดตก็บอกว่าในช่วงนี้นะครับมีการประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เกือบ18จังหวัดนะครับแล้วก็ในหลากหลายพื้นที่ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับ
0: เดินทางไปไหนมาไหนติดตามศึกษาเส้นทางให้ดีก่อนเดินทางเพื่อความปลอดภัยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบกสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกและรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
1: ผมณัฐธาจันทรังสีพร้อมทีมงานล่ำลาแล้วครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: ด้วยมือที่ถืออาวุธ
4: ที่นี่สถานีวิทยุจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัย
5: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิด รับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองหน้าของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: ปอดเมื่อเป็นสำนวนแปลว่าอะไรปอดเป็นสำนวนแปลว่ากลัวและมีสำนวนที่เนื่องกับคำว่าปอดคือขี้ปอดปอดลอยปอดสั่นปอดกระเซาปอดแหกซึ่งล้วนแต่มีความหมายว่ากลัวทั้งสิ้นสำนวนนี้ขุนวิจิตรมาตราอธิบายว่าเกิดขึ้นตอนปลายสมัยรัชกาลที่5เนื่องจากมีโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดและทำให้คนเจ็บที่รักษาไม่ถูกวิธีต้องตายหมอฝรั่งอธิบายว่าเป็นเพราะปอดบวมคนเป็นหวัดจึงกลัวการเป็นปอดบวมคำว่าปอดซึ่งตัดมาจากปอดบวมจึงมีความหมายว่ากลัวเช่นนายนี่ขี้กลัวจังได้ยินเสียงหมาหอนก็ปอดแล้วครูไม่ดุหรอกเธออย่าขี้ปอดไปเลย
1: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข02-3560466-70หรือที่ www.royin.go.th

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
4: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
4: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอะ
6: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
5: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
6: ๆสอบถามโทร1153
7: แรงทุกถังแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกถังแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: 28-29 กันยายนนี้ครม.ขอเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่4จังหวัดบรรเทาผลกระทบน้ำท่วมและติดตามการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
3: คณะรัฐมนตรีอนุมัติวันหยุดราชการกรณีพิเศษวันที่28-29 กันยายนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจากเหตุอุทกภัยขณะที่สำนักงานการศึกษาประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุฝนตกต่อเนื่องเกิดภาวะน้ำท่วมขังปัญหาการจราจรส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนจึงให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในวันนี้และให้จัดการเรียนการสอนชดเชยภายหลังขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำเต็มกำลังฝนเริ่มเบาลงสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ว่ายังมีพื้นที่ที่รับผลกระทบฝั่งตะวันออกเวลา10 นาฬิกาติดตามการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยจากศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนาลีสโมสรทำเนียบรัฐบาลส่วนสารรัฐธรรมนูญไม่เลื่อนนัดฟังคำวินิจฉัยคดีบาร์โค้ด QR โค้ดบัตรเลือกตั้งที่น่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลคะแนนทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิได้เป็นไปโดยลับเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญโดยนัดฟังคำวินิจฉัยวันนี้เวลา14 นาฬิกาขณะที่เช้านี้นายรัฐมนตรีเป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ที่บริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงาน
2: เนื่องด้วยสถานการณ์อุทกภัยจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องและน้ำเจ้าพระยาเพิ่มปริมาณสูงขึ้นทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายตำบลซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีจึงประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยอุทกภัยในพื้นที่4อำเภอได้แก่อำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดอำเภอบางใหญ่และอำเภอไซน้อยขณะที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทุกตำบลรวม6อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสมุทรปราการอำเภอบางพลีอำเภอบางบ่ออำเภอบางเสาธงอำเภอพระสมุทรเจดีและอำเภอพระประแดงเนื่องด้วยเหตุอุทกภัยสถานการณ์ฝนตกหนักประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
4: ใจให้อภัยถ้อยทีถ้อยอาศัยสังคมไทยจะน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: รีทำไมพ่อควันลอยมาเจาะจมูกเหม็นจะตาย
1: เออละเฮ้ยลอยมาลอยมาเดี๋ยวก็ลอยไป

0: ไร
1: พินัยกรรมนายดำรงสแมนเหมือนได้ชี้แจงรายละเอียดไว้ดังนี้เงินในบัญชีทุกธนาคารจำนวน 450,000 บาทมอบให้เจ้ามือบ้านเลขที่4ในซอยลาดพร้าวมอบให้เจ้ามือรถกระบะและมอเตอร์ไซค์มอบให้เจ้ามือเงินรายได้จากการทำงานมอบให้เจ้ามือ
2: สมบัติไม่ถึงลูกหลานเพราะการพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
3: อเรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่3เมื่อลูกติดเพื่อน
4: เอาทิพย์พี่กำลังจะรีบกลับอยู่แล้วล่ะเนี่ยทิพย์มารับแฟนเหรอจ๊ะต่อเขาคงประชุมใกล้เสร็จแล้วล่ะเห็นว่าวันนี้จะพาลูกไปกินข้าวนอกบ้านกันเหรอจ๊ะ
5: พี่หมอนไปด้วยกันสิคะไปแวะรับน้องมิกที่บ้านก็ได
4: ้โอ้ยเจ้ามิกเดี๋ยวนี้ไม่ยอมไปไหนกับแม่หรอกกำลังติดเพื่อนโอ้ยคิดแล้วพี่ก็กลุ้มใจนะทิพย์
5: เด็กก็อย่างนี้แหละพี่หมอนสมัยคุณต่อเด็กๆนะเขาก็ติดเพื่อนเตะบอลกันทุกวันไม่ค่ำไม่เลิก
4: แต่เนี่ยไม่ใช่เพื่อนเตะบอลนะทิพย์เพื่อนรู้จักทางเน็ตนะมันแปลกๆนะทิพย์นะนั่งคุยกับคนที่ไม่เคยเจอวันละตั้งหลายชั่วโมงคุยอะไรกันบ้างก็ไม่รู้พี่กลัวว่าจะถูกหลอกอ่ะทิพย์ไม่กลัวหรอของทิพย์ลูกสาวนะเห็นต่อเขาบอกว่าน้องตวงก็มีเพื่อนทางเน็ตเหมือนกันไม่ใช่หรอ
5: ก็ห่วงค่ะแต่ทิพย์กับต่อทำตัวเป็นพ่อแม่นักสืบตลอดสมัยนี้เป็นพ่อแม่เฉยๆไม่พอค่ะ
4: เป็นไงหรอพ่อแม่นักสืบไหนๆนั่งลงคุยกันหน่อยสิ
6: เด็กวัยรุ่นจำนวนมากกำลังก้าวสู่วงจรการถูกล่อลวงทางอินเทอร์เน็ตข้อมูลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพบว่ามีเด็กถึง85%เคยพูดคุยกับคนแปลกหน้าทางอินเทอร์เน็ตและในจำนวนนี้มีอยู่ถึงเกือบ30%ที่พูดคุยกันเรื่องเพศเด็กผู้หญิงส่วนหนึ่งยอมนัดพบกับเพื่อนใหม่และมีถึง75%ของเด็กกลุ่มนี้ที่อาจถูกล่อลวงไปข่มขืนองค์กรนานาชาติ ECPAT ซึ่งทำหน้าที่ป้องกันสื่อลามกอนาจารและการล่อลวงเด็กบอกว่าอันตรายที่นับเป็นภัยร้ายแรงที่สุดมาจากการพูดคุยทางอินเทอร์เน็ตที่นำไปสู่การนัดพบกันและเมื่อสำรวจความคิดเห็นของเด็กวัย7 ขวบขึ้นไปถึงวัยรุ่นที่มีเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตพบว่ามีเด็ก37%เคยนัดพบเพื่อนแปลกหน้ามาแล้วส่วนเด็กที่ยังไม่ได้นัดพบก็มีแนวโน้มอยากพบเช่นกัน
4: โอ้ยสงสัยพี่ต้องหัดวิ่งให้เร็วขึ้นแล้วล่ะมัวตามลูกไม่ทันน่ะ
5: ใช่แล้วค่ะพี่หมอนจะเป็นพ่อแม่นักสืบนอกจากรู้จักและเข้าใจเพื่อตามลูกให้ทันแล้วต้องรู้จักและตามอินเทอร์เน็ตให้ทันด้วยนะคะ
6: รู้ทันโลก

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
1: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
2: นั่นจะขี่รถไปไหนกันอีกล่ะลูกว่าจะไปฉลองกับเพื่อนสักหน่อยนะพ่อ
3: ระวังหน่อยนะปีนี้เข้ารณรงค์ดื่มแล้วขับถูกจับขึ้นศาลมีสิทธิ์ติดคุกเชียวนะ
4: นั่นสินะแม่ว่าน่าจะทำอะไรให้เป็นมงคลกับชีวิตจะได้เจริญรุ่งเรืองไม่เมาข้ามวันกันนะลูก
2: ใครว่าจะไปดื่มล่ะแม่ฉันจะชวนเพื่อนไปทำบุญที่วัดตั้งหากแล้วกะว่าจะแวะซื้อนมมาดื่มกันสักหน่อย
5: ร่วมลดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยโครงการดื่มนมทั่วไทยปลอดภัยทั่วประเทศจากดัชมิลสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุกระทรวงสาธารณสุขและสสส.
6: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
7: เรารักสุขภาพ
6: วันนี้เสนอตอนอร่อยปลอดภัยใส่ใจก่อนกินก๋วยเตี๋ยวน้ำหมีเอาเส้นใหญ่น้ำต้มยำโอ้โหถั่วงอกตากลมมา3วันทำไมยังขาวได้ขนาดนี้ล่ะนะ
8: กินกินไปเถอะหน้านายชัดจังถั่วงอกหรือจากเมื่อวานน่ะดูดิยังขาวจั๊วะหน้าเจี๊ยะอยู่เลย
9: อะๆถ้ากินไม่เลือกอย่างน้ำหมีว่าคงไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพแน่เลยค่ะอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวให้อร่อยปลอดภัยทั้งทีก็ควรสังเกตดูให้ดีก่อนนะคะอย่างถั่วงอกก็ดูสีที่เป็นธรรมชาติไม่ขาวจนเกินไปพริกป่นถั่วลิสงก็ไม่ควรจับตัวเป็นก้อนน้ำส้มสายชูก็ควรอยู่ในภาชนะที่เป็นแก้วลูกชิ้นเมื่อกัดแล้วเนื้อไม่เด้งเกินไปปลาหมึกกรอบก็ต้องไม่มีกลิ่นฉุนของฟอร์มาลินแล้วน้ำส้มสายชูน้ำปลาก็ต้องมีตรา อย.ด้วยนะคะ
6: พบสาระบันเทิงอาหารและยาคลิก oryor.com นะครับ
10: 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: พื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังต้องหยุดภารกิจกลางดึกจากน้ำที่ไหลเชี่ยวและมืดสนิทเสี่ยงอันตรายสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: เร่งรีบต้องนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ฝ่ายแก้น้ำแตกพัดชาวบ้านสูญหาย2รายที่ตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังวางแผนค้นหาต่อเนื่องเช้าวันนี้คุณติตารีสายสว่างรายงานครับ
5: เพจ Facebook กู้ภัยตะวันตกรายงานว่าเมื่อช่วงเย็นวันนี้เกิดเหตุฝายกั้นน้ำแตกบริเวณเส้นทางมุ่งหน้าบ้านคิตตี้ตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีส่งผลให้กระแสน้ำไหลทะลักและพัดชาวบ้านในพื้นที่สูญหายและติดค้างอยู่กลางกระแสน้ำหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติได้ประสานขอความช่วยเหลือและบูรณาการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อเร่งเข้าพื้นที่ให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเบื้องต้นพบผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด4รายโดยชาวบ้านในพื้นที่สามารถช่วยขึ้นมาจากน้ำได้อย่างปลอดภัย1รายส่วนอีก1รายสามารถเกาะต้นไม้ประคองตัวรอการช่วยเหลืออยู่กลางน้ำส่วนอีก2รายนั้นถูกกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากพัดสูญหายไปต่อมาเมื่อเวลา 22:00 นคณะทำงานจำเป็นจะต้องสั่งยุติการปฏิบัติภารกิจค้นหาชั่วคราวเนื่องจากทัศนวิสัยมืดสนิทประกอบกับในพื้นที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งนี้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดประชุมวางแผนร่วมกันเพื่อเตรียมปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายอีกครั้งในช่วง 9:00 นของวันนี้โดยจะปูพรมค้นหาอย่างละเอียดต่อไปโดยจะมีการรายงานความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้งธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ขณะที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิล่าสุดเช้านี้เมื่อเวลา 5:30 นบริเวณวงเวียนทองผาภูมิปริมาณน้ำยังคงไหลเชี่ยวอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ขอแจ้งเตือนประชาชนและผู้สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่เป็นพิเศษโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ขนาดเล็กเนื่องจากกระแสน้ำที่เชี่ยวอาจส่งผลกระทบต่อการควบคุมยานพาหนะและก่อให้เกิดอันตรายได้ทั้งนี้ขอให้ผู้ใช้เส้นทางปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างเคร่งครัดและหลีกเลี่ยงการสัญจรผ่านจุดที่มีระดับน้ำท่วมสูงหากไม่มีความจำเป็นและมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณกุลวดีพัฒนาลีลาครับ
6: ตำรวจอังกฤษจับกุมชาย5คนฐานต้องสงสัยว่าเตรียมการก่อการร้ายหลังพบวัตถุระเบิดบนรถตู้3คันที่จอดใกล้ฐานทัพอากาศที่ทหารสหรัฐใช้และกำลังสอบสวนว่าอิหร่านอยู่เบื้องหลังแผนการก่อระเบิดต้องสงสัยนี้หรือไม่รัฐมนตรีต่างประเทศ

0: อิหร่านกล่าวว่าอิหร่านทั้งเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กับสหรัฐหากการโจมตีเริ่มขึ้นอีกครั้งและพร้อมจะเจรจาทำข้อตกลงสันติภาพขณะที่สงครามกำลังจะเข้าสู่เดือนที่8กลุ่มกบฏฮูตีที่อิหร่านหนุนหลังกล่าวหากองกำลังของรัฐบาลเยเมนที่ซาอุดิอาระเบียสนับสนุนว่าโจมตีตลาดแห่งหนึ่งในจังหวัดทาอิสส่งผลให้ประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย7 คนเกิดเหตุกลุ่มมือปืนต้องสงสัย8 คนเปิดฉากยิงใส่บาร์แห่งหนึ่งในแอฟริกาใต้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17 คนและได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย15 คนประธานาธิบดีอเล็กซานดราวูชิชของเซอร์เบียลาออกจากตำแหน่งเพื่อลงสมัครชิงชัยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาที่จะมีขึ้นก่อนกำหนดในความพยายามที่จะคว้าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพายุโนอิสเตอร์พัดกระหน่ำชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1 คนและประชาชนกว่า 100,000 ครัวเรือนยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้กุลวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
1: จิตใจจะสบายได้เริ่มจากการไม่โกรธและให้อภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10 นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: กำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

सना।

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่7ชุมชนเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งคือชุมชนพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนเริ่มต้นในการคิดได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: การมีความคิดเข้มแข็งไม่หนีปัญหาใฝ่เรียนรู้แล้วเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่นักคิดนักปฏิบัติตัวจริงเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เราอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้คุณประยงรณรงค์ปราชญ์ชาวบ้านผู้ได้รับรางวัลแม็กไซไซประจำปี2547อันเป็นรางวัลระดับนานาชาติเป็นอีกบุคคลหนึ่งค่ะที่พิสูจน์ชีวิตในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคุณประยงเกิดในครอบครัวชาวสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งวิถีชีวิตคนภาคใต้ผูกพันกับยางพารามาเป็นร้อยปีแต่กลับไม่มีความมั่นคงในอาชีพนี้เลยในวัยหนุ่มคุณประยงคิดและวิเคราะห์ปัญหาตนเองค่ะ
2: เรื่องยางเป็นอาชีพหลักก็จริงแต่ปัญหาเยอะมากที่เราไม่สามารถจะควบคุมมันได้ฝนตกก็กรีดยางไม่ได้ฝนแรงก็กรีดยางไม่ได้แล้วตลาดมันขึ้นอยู่กับตลาดโลกความมั่นคงก็ขึ้นกับนโยบายรัฐบาลซึ่งเปลี่ยนแปลงบ่อยมากทำอย่างไรให้เราไม่ต้องไปขวากชีวิตไว้กับเรื่องยางอย่างเดียวเราจะต้องมีอาชีพเสริมเพื่อให้เราไม่เดือดร้อนเวลาเกิดปัญหาเรื่องอาชีพหลักขึ้นมาเราอย่าหวังพึ่งภายนอกมากเกินไป
3: ฟังแล้วหลายคนเริ่มถามตัวเองนะคะว่าแล้วเราล่ะจะสร้างความมั่นคงให้อาชีพได้อย่างไรสำหรับคุณประยงเขาลดความเสี่ยงด้วยการสร้างอาชีพเสริมที่สอดคล้องกับความชำนาญของชีวิตเกษตรกรโดยเริ่มเลี้ยงไก่ปลาและทำสวนสมรมคือปลูกพืชนานาชนิดตามร่องยางพาราเช่นเงาะทุเรียนมังคุดลองกองสตอสลักขนุนเมื่อชาวชุมชนเห็นความสำเร็จจึงมาแลกเปลี่ยนความคิดกันเกิดการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาราคายางพาราด้วยตัวชาวบ้านเองค่ะ
2: เรื่องยางที่เราพบว่าต่างคนต่างทำคุณภาพก็ออกมาหลายรูปแบบเป็นเงื่อนไขให้พ่อค้ากดราคาเราทำอย่างไรให้เรามาร่วมมือกันทำให้คุณภาพออกมาเป็นหนึ่งเดียวเราทดลองทำมาระดับหนึ่งแล้วเห็นจุดอ่อนก็แก้ไปทีละขั้นจนในที่สุดเราก็สามารถจะสร้างระบบการทำงานของเราร่วมกันคิดแล้วร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันลงทุนสร้างเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยขึ้นมาหน่อยแล้วจ้างคนที่มีความสามารถมาทำคุณภาพก็ออกมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ทำให้เราจัดการด้านตลาดได้ดี
3: เมื่อร่วมกันคิดหาวิธีแก้ปัญหาราคายางพาราได้กลุ่มชาวสวนยางก็เริ่มขยายเครือข่ายความร่วมมือออกไปอีก
2: มีการขยายผลจากกลุ่มชาวสวนยางไปหากลุ่มชาวสวนไม้ผลแล้วขยายไปกลุ่มชาวนาในลุ่มน้ำปากพนังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าเป็นคนที่จนที่สุดในประเทศไทยเราเรียกว่าเครือข่ายยมนาชาวสวนยางเครือข่ายไม้ผลก็มีความรู้ความสามารถพอสมควรในการจัดการการตลาดแต่ชาวนาในลุ่มน้ำปากพนังเขาไม่สามารถจัดการได้เลยส่วนที่เป็นชาวสวนยางกับชาวสวนผลไม้ไม่สามารถจะกินยางกินผลไม้แทนข้าวได้ก็ไปพึ่งพากับชาวนาให้ชาวนาทำข้าวเปลือกเป็นข้าวสารออกมาแล้วเราก็มาจัดการด้านการตลาด
3: นี่คือการใช้จุดแข็งของกลุ่มหนึ่งไปแก้ไขจุดอ่อนของอีกกลุ่มหากถอดรหัสชื่อเครือข่ายยมนาย่อยักษ์ย่อมาจากกลุ่มชาวสวนยางมอม้าตัวแรกคือกลุ่มไม้ผลมอม้าตัวที่สองคือกลุ่มประมงและนาคือกลุ่มชาวนาเครือข่ายยมนาได้คิดแก้ปัญหาที่ชาวนาปากพนังต้องทิ้งที่นาตนเองไปเช่าที่นาคนอื่นเพราะที่นาของตนเหมาะที่จะปลูกข้าวพื้นเมืองที่ขายไม่ได้ราคาเมื่อมาช่วยกันคิดก็พบทางออก
2: คือข้าวพื้นเมืองที่เขาไม่ชอบทำแล้วคือข้าวเปลือกตันหนึ่ง 3,200 บาทมันขาดทุนแต่เราพบว่าข้าวพื้นเมืองนั่นแหละที่ทำเป็นขนมจีนได้ดีที่สุดแล้วราคามันก็เพิ่มขึ้นข้าวเปลือก1ตันน่ะได้ข้าวสาร620กิโลคูณด้วย9เข้าไปมันได้ 5,580 บาทข้าว620กิโลนี้เอาไปทำเป็นแป้งขนมจีนจะได้แป้ง834กิโลมาขายแป้งกิโลละ9บาทได้ด้วยเหมือนกัน เอาแป้ง834กิโลนี้ไปทดลองทำเป็นเส้นขนมจีนพบว่าได้ 1,672 กิโลพอขายเส้นขนมจีนกิโลละ9บาทเหมือนกันมันได้มือทำตัวเลขตรงนี้เห็นขึ้นมาชาวนาทำข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารเอาไปเท่านี้คนที่ทำข้าวสารให้เป็นแป้งเอาไปเท่านี้คนที่ทำแป้งให้เป็นเส้นขนมจีนเอาไปเท่านี้จะมาจับมือร่วมกันแก้ปัญหาที่เราเรียกว่าวิสาหกิจชุมชนคือความร่วมมือในการที่จัดการทรัพยากรให้เกิดผลประโยชน์กับชุมชนโดยชุมชนจัดการเองได้ประโยชน์กับทุกฝ่าย
3: และนี่เป็นหนึ่งในต้นแบบวิสาหกิจชุมชนค่ะจุดที่น่าสนใจยิ่งคือศักยภาพเครือข่ายโยมนาทำได้ครบวงจรตั้งแต่ปลูกข้าวแปรรูปเป็นแป้งขนมจีนจนถึงทำเป็นเส้นขนมจีนซึ่งจะทำให้คนในชุมชนมีกำไรจากทุกขั้นตอนแต่เครือข่ายโยมนาก็เลือกที่จะแปรรูปข้าวเป็นแป้งขนมจีนเท่านั้นไม่ทำไปถึงเป็นเส้นขนมจีนเหตุผลเพราะอะไรเรามาติดตามกันค่ะ
2: เราก็มีความสามารถที่จะทำได้แต่ทำให้คนที่ทำเส้นขนมจีนรายย่อยที่ไปส่งลูกเรียนหนังสือทำแล้วพวกนั้นเจ๊งหมดเลยเพราะก็สู้เราไม่ได้เราถึงคิดว่าตรงนี้เรามาร่วมมือกันดีกว่าทำลายกันการทำวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเป็นการร่วมมือกันทำธุรกิจแบบพึ่งพาอาศัยกันจัดการทรัพยากรที่มันมีปัญหาอยู่เพิ่มมูลค่าของผลผลิตของเรามีความพอเพียงในการจัดการ
3: ความร่วมมือและมีความพอเพียงในการจัดการทำให้สังคมมีความสุขเพราะทุกคนเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกันไม่จำเป็นต้องเติบโตบนความยากลำบากของคนอื่นความสำเร็จที่เกิดขึ้นของคนในชุมชนคุณประยงให้ข้อคิดว่า
2: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนได้มาเริ่มต้นในการคิดแล้วก็ได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละขั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะให้ทุกคนเห็นถึงจุดแข็งของตัวเองเห็นทรัพยากรที่ตัวเองมีอยู่แล้วใช้ความสามารถของตัวเองทั้งประสบการณ์ทั้งภูมิปัญญาที่มีอยู่ครอบครัวไหนสามารถจัดการเองได้จัดการไปเลยแต่ถ้าเกินความสามารถของแต่ละครอบครัวก็มาร่วมมือกันเป็นเครือข่ายเป็นองค์กรขึ้นมาก็สามารถจะแก้ปัญหาได้กว้างขวางมากขึ้น
3: ชุมชนบ้านไม้เรียงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีผู้นำทางความคิดอย่างคุณประยงดลรงค์กลายเป็นตัวอย่างของชุมชนเข้มแข็งวันนี้ชาวไม้เรียงวางแนวทางสืบทอดความเข้มแข็งทางความคิดสู่คนรุ่นใหม่โดยไม่ได้ป้อนการเรียนรู้แบบสำเร็จรูปหากแต่ฝึกให้พวกเขาคิดและมีคนในรุ่นเก่าในชุมชนคอยเป็นพี่เลี้ยงช่วยประสานงานค่ะ
2: เราทำตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนเลยนะไปถึงมัธยมแต่ก่อนนั้นคนที่ได้ปริญญามาบ้างได้ปวช.มาบ้างแล้วก็มารับจ้างกรีดยางอยู่เราบอกว่ากรีดยางนี่ไม่ต้องไปเรียนสูงก็ได้นะแต่ถ้าเรียนสูงมาแล้วตรงนี้จะอย่างไรมันเกิดประโยชน์สูงสุดเขาบอกว่าเขากำลังคิดอยู่ว่าจะสร้างงานขึ้นมาทำเอาปริญญาไปหางานทำนี่มันยากตอนนี้นอกจากสร้างงานขึ้นมาเองบอกว่าไหนเลือกที่จะทำอะไรบางทีไม่ตรงกับเรื่องที่เขาเรียนมาก็ได้แล้วไอ้ที่จะเลือกทำตรงนี้มีความรู้สมบูรณ์แล้วยังก็ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยทักษิณมีเยาวชน 3-4 คนจบเกี่ยวเรื่องการเกษตรแล้วเขาก็ไปตัดสินใจเรียนเรื่องการขยายพันธุ์พืชไปเข้าห้องแลบที่มอทักษิณตอนนี้เขาผ่านตรงนั้นมาแล้วพร้อมที่จะเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเราก็สร้างโครงการแลบท้องทุ่งขึ้นมาเอาพืชที่มันทำท่าจะสูญพันธุ์หรือของป่าราคาแพงๆที่เขาไปหาขายโดยผิดกฎหมายอยู่เอามาทำตรงนี้ให้มันเป็นอาชีพของพวกคุณแล้วก็ไปเสริมชาวบ้านที่จะทำให้เกิดการพัฒนาพันธุ์พืชวิเคราะห์ดินวิเคราะห์ปุ๋ยอะไรต่างๆจากของแลบตรงนี้ได้และอีกส่วนหนึ่งได้รับความร่วมมือจากสวทช.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติเนี่ยนี่ตอนนี้ที่ยังไปฝึกแปรรูปสมุนไพรอยู่ที่โรงพยาบาลพระยาไพภูเบศรที่ปราจีนบุรีก็อีกชุดหนึ่งบางคนก็ไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวบางกลุ่มก็ไปทำเกี่ยวเรื่องนวดเราก็เพียงแต่ว่าช่วยประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องพอทำตรงนั้นออกมาได้มันจะไปเสริมไปสัมพันธ์กันทำให้ต่อยอดออกไปได้เรื่อยๆในทุกสาขาทุกกิจกรรม
3: เส้นทางชีวิตของคุณประยงรณรงค์ได้พิสูจน์ว่าวิถีทางแห่งความพอเพียงได้สร้างคนที่มีคุณค่ามีความเข้มแข็งทางความคิดบนพื้นฐานของการไม่เอาเปรียบเครือข่ายความร่วมมือจึงเกิดขึ้นได้ทำให้ทุกคนอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้เจริญก้าวหน้าไปด้วยกันเกิดเป็นสังคมที่มีความสุข
1: การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในดวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ชอบฐานสโมแห่งวัดป่าสัมมานุสรอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าให้พิจารณาความตายนั่นคือการเจริญมรณานุสติให้พิจารณาว่านั่งก็ตายนอนก็ตายยืนก็ตาย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ฟันเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3 สูตรที่ตั้มจาวร

0: เติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้ทะเลอา
2: สบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
4: เมื่อเวลา 8:00 น.วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ณบริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโดยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่20กันยายน2559เห็นชอบกำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ส่งพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ยอมความกดอากาศต่ำตัวการทำฝนตกหนักเคลื่อนออกจากไทยไปแล้วแต่ยังคงมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากใน42จังหวัดทั่วไทยคุณณภพรช่างกลรายงานครับ
5: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฉบับที่18บริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างรวมถึงภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งส่วนในภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ทางนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยซึ่งเหนือวันนี้ยังมีพื้นที่42จังหวัดทั่วไทยที่ต้องรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากในจำนวนนี้เป็นพื้นที่สีแดงเสี่ยงเกิดฝนตกหนักมาก13จังหวัดที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมต่อไปอีก1วันซึ่งอาจทำให้น้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนบนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนล่างทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กงดออกจากฝั่งจนถึง28กันยายนนี้ณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: ช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคอัลไซเมอร์พบในวัยใดบ้างและสาเหตุคืออะไรติดตามกับคุณชนากาเหลี่ยมทองครับ
6: คู่มือสุขภาพ
7: โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยที่สุดจากสถิติทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปพบว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์ประมาณร้อยละ 3-6และพบว่าผู้ป่วยเพศหญิงเป็นมากกว่าเพศชายส่วนในผู้ป่วยที่มีอายุต่ำกว่านั้นพบโรคนี้น้อยและส่วนใหญ่เกิดจากโรคทางพันธุกรรมแม้ในปัจจุบันจะมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุจะมีข้อมูลใหม่ๆเป็นจำนวนมากแต่ยังไม่สามารถทราบสาเหตุที่แท้จริงของโรคเพียงแต่ทราบว่าพยาธิวิทยาและการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสรีระวิทยาที่เป็นผลทำให้เกิดอาการต่างๆและทราบปัจจัยต่างๆที่อาจทำให้เกิดโรคนี้ดังนั้นในทางการแพทย์ปัจจุบันจึงยังไม่สามารถรักษาโรคนี้ให้หายขาดได้แต่อาจควบคุมอาการต่างๆของโร

0: โรคนี้ได้ในระดับหนึ่งโดยการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสรีระวิทยาของโรคนี้ส่วนการป้องกันก็เช่นเดียวกันคือไม่สามารถป้องกันได้เด็ดขาดเพียงแต่ชะลอการเกิดอาการหรือลดความรุนแรงของอาการโรคดังกล่าวโดยการลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ชักนำให้เกิดอาการของโรคชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
1: เรียนรู้ปรับปรุงและลองคิดแบบสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ชิ้นงานใหม่ๆที่จะทำให้เราก้าวไปอีกขั้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: ร้านกำนันมานะ
5: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
5: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมย์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
5: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เน่อัดแจ็คกุหลาบหรืออ่างออกไหมเนี่ยอกกักทองของผู้เลิกยาเนี่ยเขาส่งฝาอะไรไปชิงโชคทองอะเฮ้
1: ฝาเฝออะไรล่ะเขาเชิญชวนคนที่ติดยาให้เข้าไปรับการบำบัดรักษาจะได้หายที่ว่าเป็นโอกาสทองเนี่ยก็เพราะว่าครั้งนี้เขามีฝึกอาชีพให้ด้วยอาแต่เนี่ยเอาแต่จะรวยทางลัดผ้าเดียวเลยนะ
0: ก็ว่าเห็นอะไรทองก็นึกว่าชิงโชคกันสิแล้วที่บอกว่าให้โอกาสมึงให้ชีวิตใหม่อะ
1: นอนผู้ใหญ่เดินมาโน่นและถามแกโน่นเลย
2: คุยอะไรกันอยู่เหรอวันนี้ถึงได้ดูสามัคคีกันได
0: ้สามัคคีตรงไหนล็อกดาวน์ตลอดเลยอะ
2: สงสัยอะไรกันอยู่ล่ะ
0: ก็โฆษณานี่ไงเขาบอกว่าให้โอกาสมึงให้ชีวิตใหม่นะอ้วนไม่ได้เป็นแม่สักหน่อยจะให้ชีวิตใหม่อะไรไงกัง
1: นั่นไงแสดงความฉลาดอีกแล้วอะแปะ
2: นี่ฟังนะการให้ชีวิตใหม่เขาเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าเราให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดก็เหมือนให้เขาได้เรียนหนังสือได้ทำงานได้อยู่ในสังคมเป็นการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ต้องให้กำเนิดก็ให้ชีวิตใหม่กับคนอื่นได้ดีไหมล่ะแปะ
0: อลีลีลีลีมึงปล่อยปลาใช่ไหมผู้ใหญ่เวลาไปซื้อปลามาปล่อยลงแม่น้ำเนี่ยมึงให้โอกาสปลาได้มีชีวิตใหม
1: ่โอ้ยฉลาดเจ๋ง
2: ใช่คล้ายๆกันนั่นแหละที่เขาเรียกว่าให้ชีวิตใหม่แต่ถ้าให้โอกาสคนอื่นฉันว่าน่าจะได้บุญได้ทันมาก
1: นี่แปะเดี๋ยวลองไปปล่อยคนลงน้ำสิน่าจะได้บุญโขเลยนะ
0: นี่แน
1: ่ไอ้แปะแกมาสาดน้ำใส่ฉันทำไมยะเนี่ย
0: ก็ปล่อยน้ำลงคงยังไงล่ะจะได้บุญโขว่ามาเลยงอนะอุกตาพิ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการให้อภัยผู้เคยเสพยาเสพติดที่สามารถเลิกยาเสพติดได้ด้วยการให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่จะได้ศึกษาต่อได้ทำงานได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนนับเป็นการให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เป็นการให้อภัยทานซึ่งเป็นทานอันยิ่งใหญ่เป็นการให้ทานที่ไม่ต้องลงทุนด้วยวัตถุแล้วก็เป็นทานสูงสุดการให้อภัยเมื่อเกิดขึ้นในใจผู้ใดจะทำให้จิตใจของผู้นั้นผ่องใสมีความสุข
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอด
1: ทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะ
2: กินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว
3: ปิยธิดานั่งอยู่ริมสระในยามเย็นลมพัดเบาๆควันบุหรี่คลุ้งกระจายแต่กลบความมั่นใจของเธอไม่มิดเธอหยีตาแล้วซีดยาวอีกครั้งก่อนพ่นควันขึ้นฟ้าควันสีเทาเป็นลำเธอเขี่ยขี้บุหรี่ลงพื้นจับปลายก้นกรองซีดคำสุดท้ายจะดูยังไงบุหรี่ก็ไม่คู่ควรกับผู้หญิงเลยนะครับ 75% ของผู้ชายไม่อยากให้ผู้หญิงสูบบุหรี่ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
4: สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข
5: ์น้ำสุขสาลา
6: ตอนยกทรงแบบไหนเหมาะใส่เล่นกีฬาเรื่องหน้าอกหน้าใจของสาวๆเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เสมอเลยนะคะเพราะหน้าอกจะสวยเต่งตึงหรือหย่อนคล้อยเสื้อยกทรงหรือบราก็มีส่วนช่วยได้มากทีเดียวค่ะยิ่งเวลาเล่นกีฬาที่ต้องมีแรงกระแทกด้วยแล้วการเลือกยกทรงที่เหมาะสมกับกิจกรรมนั้นๆจึงสำคัญมากวันนี้สุขศาลามีเคล็ดลับการดูแลเต้านมให้สวยกระชับโดยการเลือกยกทรงให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะการเล่นกีฬามาฝากค่ะแพทย์หญิงประภาพันธ์นาควัชระแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสูตินรีเวชวิทยาและส่งเสริมสุขภาพสตรีแนะนำว่าถ้าคุณผู้หญิงเล่นโยคะหรือกีฬาเบาๆที่มีการเคลื่อนไหวไม่มากให้เลือกยกทรงสำหรับเล่นกีฬาหรือที่เรียกว่าสปอร์ตบราชนิด low impact ส่วนผู้ที่ออกกำลังกายหนักขึ้นมาอีกสักหน่อยไม่ว่าจะเป็นการยกเวทหรือตีเทนนิสนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวสลับกับหยุดนิ่งบ้างก็ให้เลือกบราประเภทสปอร์ตบราชนิด medium impact ค่ะและถ้าหากเล่นกีฬาที่ค่อนข้างหนักมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาอย่างเช่นวิ่งเร็วหรือแอโรบิกก็ควรเลือกใส่สปอร์ตบราชนิด High Impact นะคะแต่สำหรับกีฬาที่ทำให้เกิดแรงกระแทกหนักๆอย่างการขี่ม้าการสวมใส่อัลตราโซนิกสปอร์ตบราก็จะช่วยกระชับหน้าอกของเราได้ดียิ่งขึ้นทีเดียวละค่ะเพราะว่ายกทรงสำหรับการเล่นกีฬาส่วนใหญ่ถูกออกแบบและตัดเย็บคล้ายกับเสื้อกล้ามครึ่งตัวทำจากผ้าฝ้ายช่วยระบายความร้อนได้ดีและมักไม่ใส่โครงเหล็กเพื่อความยืดหยุ่นคล่องตัวและรับแรงกระแทกจากกิจกรรมนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพยังไงล่ะคะรู้แบบนี้แล้วอย่าลืมเลือกเสื้อยกทรงหรือบราให้เหมาะกับกิจกรรมนะคะ
4: พบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไป
7: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์พักพิงของผู้อพยพเกือบทุกจุดโดยเฉพาะจุดที่มีการร้องขอหรือจำเป็นซึ่งส่วนไหนที่มีความเดือดร้อนสามารถติดต่อหน่วยทหารที่ใกล้ที่สุดและปัจจุบันค่ายทหารทุกค่ายเปิดเป็นที่จอดยานพาหนะอย่างไรก็ตามวันนี้จะเดินทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมิหลังทราบข้อมูลจากบริษัทการบินไทยรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งมีการประสานเรื่องกระเป๋าของผู้โดยสารติดอยู่ที่สายพานและไม่มีใครลำเลียงออกมาฉะนั้นจะนำกำลังพลเข้าไปช่วยเหลือมาต่อที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสสำนักงานชลประทานที่9แจ้งสถานการณ์อ่างเก็บน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองปัจจุบันระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำประแสเข้าขั้นวิกฤตโดยมีปริมาณน้ำ331ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 112.20% ซึ่งเกินความจุเก็บกักสูงสุดที่322ล้านลูกบาศก์เมตรดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาความมั่นคงของตัวเขื่อนจึงมีความจำเป็นต้องปรับลดบานฝ่ายพับได้ลงโดยหากระดับน้ำในอ่างลดลงอยู่ที่ระดับที่สามารถยกบานฝ่ายพับได้โครงการจะดำเนินการยกขึ้นอีกครั้งตามความเหมาะสมทั้งนี้จากการประเมินสถานการณ์คาดว่าจะมีปริมาณน้ำล้นสปินเวย์ประมาณ 279.65 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นด้านสำนักงานเกษตรอำเภอแกลงรายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำคลองระโอเขาจุกพนังรับน้ำสปินเวย์ด้านข้างชำรุดพื้นที่ตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงและตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมามีความเสี่ยงกระทบหนักและอาจส่งผลถึงตำบลกองดินและคลองปูนกองพลพัฒนาที่1ส่งอากาศยานไร้คนขับพร้อมกำลังพลเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
2: ทหารมาแล้ว
3: กองพลพัฒนาที่1โดยกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยจัดอากาศยานไร้คนขับพร้อมกำลังพลประจำอากาศยานเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยขึ้นสมทบกับมณฑลทหารบกที่11สำหรับอากาศยานไร้คนขับที่นำมาสนับสนุนประกอบด้วยอากาศยานไร้คนขับแบบตรวจการอัจฉริยะใช้สำหรับตรวจการและสำรวจพื้นที่เพื่อสนับสนุนการประเมินสถานการณ์และวางแผนช่วยเหลือประชาชนและอากาศยานไร้คนขับแบบขนส่งสิ่งของทางอากาศสำหรับลำเลียงและขนส่งสิ่งของเข้าไปยังพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านการเข้าถึงโดยกำลังพลประจำอากาศยานจะปฏิบัติภารกิจร่วมกับมณฑลทหารบกที่11เพื่อสนับสนุนการสำรวจพื้นที่และส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและภารกิจเสร็จสิ้นและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 น. อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0808-808-8009 0818-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ไฟล้างโลกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจเช่นเคยค่ะมีคุณผู้ฟังถามมาว่าหากว่าเกิดไฟล้างโลกสิ่งมีชีวิตทั้งหลายย่อมไม่อาจหนีไฟได้ถูกเผาผลาญกันจนหมดสิ้นถือว่าเป็นการสิ้นภพสิ้นชาติหยุดการเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสเล่าเรื่องของความเป็นมาของโลกและการแตกทำลายของโลกซึ่งอาจกล่าวสรุปเฉพาะที่เกี่ยวกับการเกิดของสัตว์โลกไว้ว่าโลกของเรานี้พอใกล้จะถึงคราวสิ้นกับหรือเวลาที่โลกจะแตกทำลายกลายเป็นหมอกเพลิงพวกที่พอมีบุญอยู่บ้างจะได้คิดถึงเรื่องบุญบาปแม้แต่คนที่ถือศีลไม่ค่อยได้พอรู้ว่าจะสิ้นกับไฟบรรลัยกันจะมาล้างโลกก็เริ่มได้คิดว่าคราวนี้ตายแน่ๆก็จะตั้งใจรักษาศีลครั้นตายไปก็ได้ไปเป็นเทวดาส่วนพวกที่ตั้งใจนั่งสมาธิก็จะได้ไปเป็นพรหมค่ะบางพวกไม่ตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วยังทำบาปเวลาตายก็ตกนรกพอถึงคราวไฟบรรลัยการล้างโลกนรกขุมต่างๆจะถูกเผาไปด้วยแต่สัตว์นรกจะถูกลมบรรลัยการหอบไปติดอยู่ที่โลกอื่นกลายเป็นสัตว์นรกของโลกอื่นไปก็เหมือนกับนักโทษย้ายคุกพอสิ้นเวรจากสัตว์นรกก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในโลกนั้นๆตราบใดที่ยังมีการฆ่าการขโมยการชิงรักหักสวาทพูดปดมดเท็จขี้เหล้าเมายาด้วยความโลภความโกรธความหลงตราบนั้นก็ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดมีที่อยู่ให้เหมาะแก่กรรมของสัตว์โลกเหล่านั้นไม่สิ้นภพสิ้นชาติง่ายๆหรอกนะคะคุณผู้ฟังคะอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าชีวิตเป็นของน้อยวันนี้ลมหายใจยังมีอยู่แต่พรุ่งนี้เราไม่ทราบนะคะว่าชีวิตจะเป็นเช่นไรมีแต่เพียงความดีเท่านั้นที่ต้องรีบเร่งขนขวายสร้างไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เป็นที่พึ่งของตนเองทั้งในภพนี้และภพเบื้องหน้าต่อไปตั้งใจทำความดีต่อไปนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกเขาเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: อ่อนดัดง่ายสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพ่อแม่ทุกคนนะคะย่อมรักลูกเหมือนแก้วตาดวงใจปรารถนาอยากให้ลูกเติบโตเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้นเราอยากให้ลูกเป็นคนดีเราก็ต้องทำสิ่งที่ดีให้ลูกเห็นก่อนตั้งแต่พูดจาเพราะๆฝึกลูกให้หัดกราบไหว้พระกราบไหว้พ่อแม่ปู่ย่าตายายแม้เด็กยังไม่รู้เรื่องว่าทำไปทำไมแต่ก็เป็นการฝึกเด็กนะคะให้อยู่ในกรอบแห่งความดีค่ะเมื่อลูกโตพอจะฟังเหตุผลได้แล้วเราก็ค่อยๆบอกเหตุผลให้รู้ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์มีความดีมีพระคุณอย่างไรบ้างดังนั้นเราจึงต้องกราบไหว้ท่านการที่เราจะปล่อยให้เด็กคิดเองทำเองโดยที่เราไม่เคยสอนให้เขากราบไหว้ใครและหวังว่าเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจะให้เขามีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักกราบไหว้พ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาทำไม่ได้หรอกนะคะรู้สึกเขินมือไม้แข็งไปหมดเพราะว่าไม่คุ้นทั้งที่รู้ว่าการกระทำอย่างนี้เป็นความดีบางคนนะคะตั้งแต่เด็กมาจนกระทั่งโตไม่เคยกราบแม่เลยพอให้ไปกราบแม่ก็เลยเขินรู้สึกเก้อเขินกันทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงผูกเงื่อนไขไว้ดีเหลือเกินนะคะว่าการกราบไหว้เป็นการแสดงความเคารพตระหนักในความดีของบุคคลผู้นั้นอย่างจริงใจจากนั้นก็พยายามเรียนรู้รู้จักจับความดีของเขาและทำดีตามอย่างเขาไปคุณผู้ฟังคะหมั่นฝึกสอนลูกของเราให้คุ้นกับการทำความดีตั้งแต่เล็กแล้วลูกหลานของเราจะเป็นคนดีไปตลอดชั่วชีวิตค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: 2นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับนายกสั่งระดมทุกหน่วยเร่งระบายน้ำช่วยประชาชนและน้ำในแม่น้ำซองกะเลียเพิ่มระดับจอทะลักสะพานมอนอำเภอสังขละบุรีและเขื่อนเจ้าพระยาแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิกพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายกเรียกประชุมด่วนแก้ปัญหาน้ำท่วมกทม.สั่งระดมทุกหน่วยเร่งระบายน้ำเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่สั่งเตรียมงบเยียวยาเบื้องต้นคุณยวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมด่วนติดตามสถานการณ์น้ำโดยนายกได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่ากทม.เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อได้สั่งการบริหารจัดการน้ำไปในทิศทางเดียวกันพร้อมย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และจัดลำดับความสำคัญการเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมไปถึงประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่าสถานการณ์ครั้งนี้มีปริมาณน้ำจำนวนมากในระดับพื้นที่ที่รุนแรงต้องใช้กำลังพลจากทุกหน่วยงานระดมสรรพกำลังเข้าไปในพื้นที่เพื่อระบายน้ำออกจากกรุงเทพมหานครโดยด่วนสำหรับการดูแลประชาชนนายกกำชับเป็นพิเศษให้กทม.ปภ.และทุกหน่วยงานเร่งเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะจุดที่ยังขาดแคลนน้ำอาหารและสิ่งของจำเป็นรวมไปถึงกลุ่มเปราะบางและให้ประชาชนอพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยอย่างเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีย้ำว่าสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือทำอย่างไรก็ได้ให้น้ำลดเร็วที่สุดส่วนนายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังระบุว่าขอให้รอแถลงเรื่องของมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยเบื้องต้นได้มีการประเมินสถานการณ์แล้วว่าจะรับมือและดูแลพี่น้องประชาชนอย่างไรอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีน้ำในแม่น้ำทรงกะเหรี่ยเพิ่มระดับน้ำเจาะทะลักสะพานมอญอำเภอสังขละบุรีประชาชนริมน้ำเร่งอพยพกว่า400ครัวเรือนไฟฟ้าสื่อสารล่ม15ชั่วโมงคุณติตารีสายสว่างรายงานครับ
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีรายงานสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีหลังฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องหลายวันโดยส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำทองกะเลียพุ่งสูงจนเหลือเพียง1เมตรจะเอ่อท่วมสะพานไม้อุตมานุสรณ์หรือสะพานมอญขณะที่ระบบสาธารณูปโภคถูกตัดขาดสัญญาณสื่อสารและไฟฟ้าดับสนิทนานกว่า15ชั่วโมงโดยล่าสุดจากบริเวณสะพานไม้อุตมานุสรณ์หมู่2ตำบลหนองลูแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดระดับน้ำที่เพิ่มสูงและไหลเชี่ยวทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำและโดยรอบสะพานกว่า400ครัวเรือนจะต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินและอพยพไปยังพื้นที่อาศัยชั่วคราวที่ปลอดภัยโดยผลกระทบจากฝนที่ตกหนักยังคงทำให้เส้นทางคมนาคมสายหลักถนนทางหลวงหมายเลข323ทองผาภูมิสังขละบุรีได้รับความเสียหายอย่างหนักผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อและมีต้นไม้หักโค่นขีดขวางตลอดเส้นทางด้านนายสมเกียรติเทศัชบุตรผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาทองผาภูมิเปิดเผยว่าสภาพดินที่อุ้มน้ำและอ่อนตัวทำให้เสาไฟฟ้าหักโค่นเป็นจำนวนมากส่งผลให้กระแสไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์สื่อสารในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีไม่สามารถใช้งานได้นานกว่า15ชั่วโมงแล้วโดยล่าสุด TEA ได้ประสานขอการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางกว่า200นายพร้อมกับเครื่องจักรหนักให้เร่งลงพื้นที่กู้ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนกลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุดทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ปิดท้ายที่กรมชลประทานแจ้งว่าเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงมีความจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจากอัตรา 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 12:00 น.ของวันนี้และคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องขอให้ประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนเตรียมรับสถานการณ์
7: การมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและด้วยความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่9กรกฎาคม2514
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: เ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: อันรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: การพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สว
2: ัสดีค่ะสวัสด
1: ีครับค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่28กันยายน2569ดิฉันมาศณัฐมนต์ภักธนนท์ค่ะ
2: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับมาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันครับคุณผู้ฟังคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณธีรเทพพงษ์เงินแล้วก็คุณมฤดีน้อยสะอาดนะครับวันนี้ก็ทำหน้าที่เป็นทีมแอดมินแล้วก็ดูในเรื่องของการไลฟ์ในวันนี้ทางเพจอาร์มี่เรดิโอด้วยครับ
1: ช่วงนี้ก็ยังต้องติดตามเรื่องฟ้าฝนนะคะน้ำท่วมตอนนี้หลายจุดในกรุงเทพมหานครก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะ
2: ใช่ครับ
1: ก็ต้องส่งกำลังใจไปนะคะสำหรับผู้ที่กำลังเดือดร้อนอยู่ตอนนี้โหยิ่งที่ไหนนะ
2: ครับ
1: ของจันหรือเปล่า
2: ของจันนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่อ่วมนะอ่วมทั้งนายกอ่วมทั้งพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยนะครับ
1: แล้วก็อีกหลายพื้นที่นะคะก็คิดว่าในอีกไม่ช้าไม่นานนะน้ำคงน้องน้ำคงจะไปนะคะ
2: ถูกต้องครับก็เมื่อเช้ามีการพูดคุยกันแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์กันก็บอกว่าในส่วนของคลองสายสำคัญที่ใช้ในการระบายน้ำเนี่ยนะครับที่จะลงแม่น้ำเจ้าพระยาก็คือเขาโฟกัสไปที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครก็คือจะมีคลองแสนแสบนะครับแล้วก็คลองประเวศบุรีรมย์นะครับที่เขาต้องการจะระบายน้ำเพื่อให้ออกเร็วที่สุดนะครับแต่ว่าดูเหมือนสถานการณ์ในขณะนี้นะครับตามรายงานจากกรุงเทพมหานครก็บอกว่าเขาเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นที่รามคำแหงเทพลีลาคลองจันทร์อันนี้ก็บอกว่า
1: สุดๆเหมือนกันหน้าแถวนั้นนะรามคำแหงอ
2: ่
1: ะ
2: ก็บอกว่าขณะเดียวกันก็เร่งระบายน้ำต่อเนื่องไอ้เรื่องสถานการณ์น้ำเนี่ยการระบายน้ำต่างๆเขาบอกว่าใช้คาดการณ์นะครับว่าใช้เวลาประมาณ3วันถ้าสมมติว่าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติม
1: เ
2: นี่ยนะฮะ
1: เดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงเรื่องสภาพอากาศด้วยต้องติดตามดูเราจะพูดถึงการคาดการณ์นะคะว่าจะเป็นอย่างไรแต่อย่าเพิ่งลืมวันนี้ค่ะ28กันยายนบ่าย2นะเชียร์กีฬากันหน่อยวอลเลย์บอลชายเอเชียนเกมนะคะไทยพบกับอิหร่านค่ะบ่าย2นี้นะคะวอลเลย์บอลชายค่ะ
2: อ๋อนี่แหละ
1: ต่อนะ
2: ก็ต้องติดตามกันคุณผู้ฟังครับทั้งกีฬาก็พลาดไม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องของน้ำเรื่องของฝนเนี่ยอย่างใกล้ชิด
1: ค่ะชีวิตก็ยังต้องดำเนินกันต่อไปนะคะ
2: ครับ
1: มาดูข่าวสารของเราวันนี
2: ้ครับก็เริ่มกันที่พระมหากรุณาธิคุณกันก่อนนะครับพี่น้องประชาชนที่หลายคนเดือดร้อนหลายคนต้องเจอกับเรื่องของสถานการณ์น้ำในขณะนี้ความทราบถึงพระเนตรพระกันนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานก็ประกอบด้วยชุดเครื่องนอนเต็นท์สนามชุดเวชภัณฑ์แล้วก็เครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อมอบให้แก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งมีอยู่ทั้งหมดซึ่งก็จำนวน3แห่งนะครับรวมทั้งหมด 1,800 ชุดด้วยกันก็จะมีที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนในพื้นที่เขตสะพานสูงเนี่ยนะครับแล้วก็มีศูนย์พักพิงที่บริเวณเขตคลองสามวาแล้วก็ศูนย์พักพิงที่เขตลาดกระบังด้วยครับ
1: นอกจากนี้นะคะก็ยังได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มแล้วก็ถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการเบื้องต้นนะคะด้วยส่งห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยแล้วก็มีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีเรื่องอาหารนี่มันเป็นสิ่งสำคัญนะ
2: ใช่ครับ
1: วันหนึ่งเราขาดอาหารขาดน้ำไปนี่ก็ลำบากแล้วนะคะ
2: ไม่ได้นะครับ
1: ร่างกายของเราก็จะแย่นะ
2: ถูกต้องครับ
1: พระองค์ท่านก็ทรงห่วงใยเรื่องนี้นะคะก็ พูดถึงเรื่องของรถครัวสนามนี่จริงๆแล้วโหนี่เราพูดกันบ่อยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้อย่างดีมากเลยสำหรับรถครัวสนาม
2: โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ประสบกับน้ำท่วมแล้วก็ภัยพิบัติต่างๆ
1: นะคะ
2: นะครับ
1: ทีนี้มาดูภารกิจของทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีบ้างเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะ 8:00 นะคะที่บริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานในกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาตินะคะเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยวันนี้28กันยายนประจำปี2569โดยมีคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีปลัดกระทรวงมหาดไทยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการภายในทำเนียบรัฐบาลร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะเมื่อถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะผู้เชิญธงเชิญธงชาติไปประจำณเสาธงแล้วก็ร่วมกันยืนตรงเคารพธงชาติจากนั้นก็ร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ
2: ครับก็ปีนี้นะครับ2569เนี่ยก็ครบ109ปีนะครับของวันพระราชทานธงชาติไทยทั้งนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงนะครับพุทธศักราช2460เมื่อวันที่28กันยายน2460ก็มีสาระสำคัญก็คือการประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็รัฐบาลก็ได้มีการเสนอให้วันที่28กันยายนวันที่พระองค์ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติธงนี่แหละเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยนะครับโดยเริ่มในวันที่28กันยายนปี2560เป็นปีแรกนะครับโดยกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็จัดขึ้นเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทุกคนแล้วก็เพื่อให้แสดงถึงความเคารพและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่6พระผู้ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยนะครับธงชาติเนี่ยมีความหมายนะครับสีแดงหมายถึงชาติ

0: ครทุกเขตทุกพื้นที่เนี่ยก็ได้มีการจัดกำลังคนยุทโธปกรณ์โดยเฉพาะรถครัวสนามนะคะไปยังจุดศูนย์พักพิงของผู้อพยพเกือบทุกจุดเลยโดยเฉพาะจุดที่มีการร้องขอหรือว่าจำเป็นก็เช่นพื้นที่ลาดกระบังแล้วก็คลองจันที่เราพูดถึงเนี่ยหนักอยู่นะคะขณะที่พื้นที่ปริมณฑลก็มีทั้งสระแก้วปราจีนบุรีแล้วก็สมุทรปราการมีกำลังพลแล้วก็ยุทโธปกรณ์เนี่ยไปช่วยเหลือตามพื้นที่ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของแต่ละมณฑลทหารบกนะคะซึ่งส่วนไหนที่มีความเดือดร้อนเนี่ยก็สามารถติดต่อหน่วยทหารที่ใกล้ที่สุดได้และปัจจุบันเนี่ยค่ายทหารทุกค่ายก็เปิดให้เป็นที่จอดยานพาหนะด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: สามารถไปจอดรถได้ด้วย
1: นะครับก็ช่วยเหลือกันในทุกมิตินะคุณผู้ฟังก็ก่อนหน้านี้ที่มีการสถานการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่แรกๆเนี่ยนะครับหน่วยทหารกำลังพลยุทโธปกรณ์ตามสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับรถพันจำนวนเป็นพันคันอ่ะนะแล้วก็กำลังพลหมื่นกว่านายหมื่นนายลงพื้นที่ทันทีช่วยเหลือได้ทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เราเห็นมีการนำผู้ป่วยติดเตียงนะครับพี่น้องกลุ่มเปราะบางออกมายังพื้นที่ปลอดภัยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนตลอดจนการอำนวยความสะดวกในมิติต่างๆที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอ่ะ
0: แถวบางเขนมีอะไรนะกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกเขาจัดรถนะ
1: ร
0: ับส่งผู้คนประชาชนนะคะให้ไปทำงานได้ด้วยความสะดวก
1: ครับก็ถ้ามีรถทหารระดับสูงแบบนี้นะครับเป็นรถคันใหญ่เป็นคล้ายๆ EMC ไหมอย่างเงี้ยนะครับ
0: รถ FTS
1: เนี่ยนะครับก็เป็นคันใหญ่นะครับเหนือน้ำแน่นอนวิ่งไปก็รับพี่น้องประชาชนนะครับใครที่จะเดินทางไปธุระปะปังที่ใดก็ตามแต่เพราะว่า2วันนี้วันนี้กับพรุ่งนี้ประกาศ Work From Home เนี่ยนะฮะแต่ว่าพี่น้องประชาชนคาดว่าบางส่วนเนี่ยก็ต้องการที่จะเดินทางไปทำธุระปะปรังเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้รถบริการคันดังกล่าวของหน่วยทหารที่เขามีการจัดลงพื้นที่ได้เนี่ยนะครับก็อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับพลโทอรุณบุญธรรมเจริญก็จะเดินทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับซึ่งก็ได้รับทราบข้อมูลจากทางบริษัทการบินไทยรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับซึ่งมีการประสานเรื่องของกระเป๋าของผู้โดยสารที่ติดอยู่ที่สายพานนะครับไม่มีใครลำเลียงออกมาซึ่งก็จะมีการนำกำลังพลเข้าไปช่วยเหลือในจุดนี้ด้วยครับ
0: ค่ะที่สุวรรณภูมินะคะ
1: ใช่ครับ
0: นอกจากนี้ค่ะพลโทอดุลก็ได้กล่าวถึงเรื่องของสายด่วนที่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่จะให้ความช่วยเหลือนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็บอกว่าให้ฟังทางผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเป็นหลักซึ่งในจุดนั้นเนี่ยก็จะมีผู้บังคับหน่วยเนี่ยไปประจำการคู่กับผู้อำนวยการเขตแต่ละเขตแล้วก็จังหวัดนะคะแต่ท่านบอกด้วยว่าย้ำเลยนะคะแม่หน่วยทหารเนี่ยพร้อมทุกเรื่องจริงๆนะคะบอกว่าตรงไหนเนี่ยที่อยู่เนี่ยใกล้หน่วยทหารไหนหรือว่ารู้จักเนี่ยติดต่อไปได้เลยทุกที
1: ่ได้หมดเนี่ยนะครับ
0: ทุกหน่วยทั่วทหารทั่วประเทศสามารถพร้อมให้ความช่วยเหลืออ
1: ัน
0: นี้ท่านรัฐมนตรีย้ำมาแล้วนะคะช่วงนี้เดี๋ยวพักฟังเพลงกันดีกว่านะ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวฟังเพลงของฟลัวค่ะ

0: ก็ลำบากนะสงสารเหมือนกันนะคะหลายๆท่านที่ลำบากแต่ว่าก็ราชการหน่วยงานต่างๆนะโดยเฉพาะทหารบอกแล้ว
1: ที่สงสารนะเพราะพี่น้องประชาชนที่ทำมาค้าขายอ่ะคุณว่ารัฐมนตรีนะเดินทางก็ไม่ได้ขาดรายได้อีกนะครับอยากจะให้น้ำมันลดลง
0: ไม่เป็นไรนะอดทนอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวน้องน้ำจะไปแล้ว
1: อันนี้นะก็ลุ้นกันนะครับในส่วนของกองทัพบกเนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่เหงานะบางคนเหงาก็มีทหารอยู่เป็นเพื่อนนะครับกองทัพบกนะครับโดยฝ่ายกิจการพลเรือนสูงปฏิบัติการกองทัพบกนะครับได้มีการจัดการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยอย่างเร่งด่วนเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการบรรเทาสาธารณภัยให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็อุทกภัยในหลากหลายพื้นที่นะครับก็ยืนยันความพร้อมในการดำเนินการต่างๆเมื่อผมเห็นตั้งแต่ช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกองบรรเทาสาธารณภัยสำนักกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบกเขาไม่ได้หยุดกันเขาตั้งวอร์รูมติดตามในทุกพื้นที
0: ่
1: นะฮะนะครับแล้วก็มีการประชุมกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่างตลอดต่อเนื่องเลยทีเดียวครับ
0: ค่ะในการดำเนินงานเชิงรุกนะคะกองทัพบกก็ได้กำหนดการจัดชุดกำลังพลอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีกำลังพลเนี่ยหมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็กระจายความช่วยเหลือให้ครอบคลุมทุกจุดประสบภัยค่ะพร้อมกันนี้นะคะกองทัพภาคที่1แล้วก็กองทัพภาคที่2เนี่ยก็ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยเตรียมความพร้อมสนับสนุนจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวอันนี้ก็สำคัญนะ
1: ครับ
0: ที่อยู่อาศัยอยู่ไม่ได้ก็ต้องมีที่สำรองที่จะไปพักชั่วคราวอยู่นะคะแล้วก็นี่ไงมาอีกแล้วนะคะก็คือการจัดส่งรถครัวสนามเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยค่ะ
1: ครับก็ต้องมีทั้งอาหารแล้วก็มีที่พักอาศัยนะครับเพราะว่าประชาชนบางคนออกมาจากบ้านเนี่ยหยิบฉวยอะไรออกมาไม่ทันอ่ะบางทีน้ำมันมาโอ้โหเร่งด่วนนะแป๊บๆเข้าบ้านหมดแล้วก็จำเป็นที่ต้องอพยพตัวเองออกมายังพื้นที่ปลอดภัยคราวนี้อุปกรณ์ทำอาหารเรื่องของอุปกรณ์ที่จะใช้ทำกินต่างๆ
0: ทำอาหารก็ลำบากนะ
1: แต่ว่าร
0: ถครัวสนามเขามีอุปกรณ์พร้อมเลย
1: ป
0: รุงอาหารได้หลายประเภทด้วย
1: อย่างที่บอกครบ3มื้อเลยนะครับสะอาดถูกหลักอนามัยเนี่ยนะครับแล้วก็คอยบริการพี่น้องประชาชนกันอยู่แล้วก็สำหรับพื้นที่วิกฤตหรือว่าพื้นที่เข้าถึงยากเนี่ยทำอย่างไรกองทัพบกเขาวางแนวทางอย่างนี้คุณผู้ฟังเขามีการวางระบบประสานงานเตรียมความพร้อมของอากาศยานกู้ภัยผ่านกรมกิจการพลเรือนทหารบกซึ่งก็ทำงานร่วมกันกับกรมยุทธการทหารบกนะครับประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อให้เข้าถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้อย่างเร็วที่สุดแล้วก็เป็นไปอย่างทันท่วงทีนะครับควบคู่ไปกับการมอบหมายให้กรมแพทย์ทหารบกลงพื้นที่ดูแลสุขภาพเฝ้าระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำนอกจากโรคติดต่อแล้วสัตว์มีพิษเนี่ยอันตรายเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปตรวจสุขภาพพี่น้องประชาชนนะครับให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแล้วก็ให้กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยดำเนินการอย่างรัดกุมแล้วก็รอบคอบครับ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะทุกหน่วยในพื้นที่ก็จะบูรณาการทำงานร่วมกับเหล่าทัพอื่นแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดด้วยโดยมีการสำรวจสรุปยอดความเสียหายทั้งจำนวนหลังคาเรือนแล้วก็ผู้ที่รับผลกระทบเพื่อส่งข้อมูลรายงานตรงสู่กองทัพบกแล้วก็วางแผนสนับสนุนได้อย่างตรงจุดพร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมวอร์รูมติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์แบบวันต่อวันอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ
1: ครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับเรามีเบอร์มาแจ้งกันด้วยคุณผู้ฟังครับเป็นเบอร์ติดต่อ
0: ว่ากันไปเลยนะคะให้ครบเลย
1: เพื่อสำหรับการช่วยเหลือนะครับในเหตุที่ฉุกเฉินแบบนี
0: ้
1: นะครับเบอร์กลางเนี่ยก็จะเป็นเบอร์ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกเป็นเบอร์เรียกว่าเบอร์ศูนย์ใหญ่เลยนะครับศูนย์กลางนะครับเดี๋ยวแจ้งเบอร์ของเบอร์ส่วนกลางก่อนนะครับ0652311260นะครับ0652311260อันนี้คือเบอร์ใหญ่เบอร์ศูนย์กลางนะครับแต่คราวนี้มันจะมีหน่วยที่เขาเป็นหน่วยช่วยเหลือหรือว่าหน่วยบรรเทาสาธารณภัยที่แยกย่อยออกไปในแต่ละกองทัพภาคอีกด้วยนะครับก็สามารถที่จะโทรติดต่อไปได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1อันนี้จะรับผิดชอบในเขตพื้นที่ภาคกลางนะครับภาคกลางจดเบอร์จำเบอร์นี้ไว้นะครับ02-280-3977นะครับ02-280-3977อันนี้คือภาคกลางนะครับต่อมาคือเบอร์ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่2กองทัพที่2ก็จะดูแลในพื้นที่ภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเบอร์นี้เลยครับคุณผู้ฟังครับ044-245-946นะครับ044 0-8-2-4-5-9-2-4-2-4-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2
0: าสาธารณภัยกองทัพภาคที่3จดไว้เลยนะคะคุณผู้ฟัง055-242-859 055-242-859 ค่ะอันนี้ภาคเหนือนะคะที่มาดูทางภาคใต้บ้างค่ะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ค่ะ075-383-405 075-383-405ค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นเบอร์ที่สามารถที่จะติดต่อไปได้นะครับอยู่ในพื้นที่ไหนภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานหรือว่าภาคใต้นะครับเราแจ้งไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ฟังก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับสามารถที่จะติดต่อไปได้เลยทีเดียวนะครับไปดูภารกิจของแม่ทัพภาคที่1กันหน่อยนะครับตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาโอ้ท่านลงพื้นที่ไม่พักเลยนะครับวันนี้นะครับก็ดูจากการลงพื้นที่แล้วท่านไปที่บริเวณเขตลาดกระบังนะครับก็ไปดูในส่วนของการดำเนินการต่างๆนะครับของหน่วยทหารในพื้นที่นะครับพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1นะครับท่านลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างนะครับโดยเฉพาะชุมชนเคหะล่มเกล้าซึ่งหน่วยรับผิดชอบนะครับก็คือกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์โดยกองพันทหารสื่อสารที่12นะครับก็ที่บริเวณศูนย์พักพิงชั่วคราวสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังท่านไปรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์นะครับแล้วก็มีการหารือกับสำนักงานเขตลาดกระบังด้วยเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการภายในศูนย์พักพิงการวางแผนช่วยเหลือเพิ่มเติมการสอบถามปัญหาเร่งด่วนที่ต้องการจะให้ช่วยคลี่คลายเนี่ยนะครับแล้วก็ท่านก็กำชับหน่วยที่รับผิดชอบให้บูรณาการกับศูนย์ราชการต่างๆแล้วก็ในส่วนของสำนักงานเขตอย่างต่อเนื่องครับ
0: นอกจากนี้นะคะแม่ทัพภาคที่1ได้ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการของศูนย์พักพิงชั่วคราวร่วมกับสำนักงานเขตมีการสอบถามความต้องการเพิ่มเติมเพื่อวางแผนสนับสนุนทรัพยากรให้ตรงกับความต้องการของผู้ประสบภัยเร่งแก้ไขปัญหาเร่งด่วนโดยเฉพาะเรื่องของความต้องการอาหารปรุงสุกที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประสบภัยพร้อมกับมีการพบปะพูดคุยให้กำลังใจผู้ประสบภัยให้ความมั่นใจว่าจะช่วยดูแลอย่างเต็มที่ค่ะทั้งนี้นะคะตลอดห่วงสถานการอุทกภัยนี้เนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมไปถึงจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมเนี่ยท่านแม่ทัพภาคที่1ก็ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมีการสั่งการให้ทุกหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่1รวมไปถึงกรมนจังหวัดเนี่ยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ห่วงใยแล้วก็กำชับให้หน่วยทหารเนี่ยนะคะต้องระดมสรรพกำลังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มความสามารถเพื่อช่วยคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับมาปกติโดยเร็วกองทัพบกอันนี้ต้องขีดเส้นใต้เลยนะยังคงออกช่วยเหลือพี่น้องชาวกทมตลอด24ชั่วโมงนะคะมีนิดนึงคุณณัฐาเดี๋ยวทางแฟนเพจของเราส่งกำลังใจมาอ่านนิดนึงได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ค่ะคุณนิ่มจันทสิงห์นะคะบอกว่าส่งกำลังใจอันนี้ส่งใจให้ทหารนะคะแล้วก็คงรวมไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยสู้ๆนะคะขอให้ปลอดภัยจากการปฏิบัติหน้าที่อันนี้ทหารนะคะแล้วก็ไทยไม่ทิ้งกันขอให้ปลอดภัยทุกๆคนค่ะอันนี้ก็คุณนิ่มมีคุณสวัสดิ์ด้วยนะคะค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะ
1: ขอบคุณด้วยนะครับกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในขณะนี้พูดถึงกำลังใจเนี่ยการที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับลงพื้นที่เมื่อวานเนี่ยท่านไปดูที่ส่วนนี้แหละนะครับที่ลาดกระบังที่สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังเนี่ยนะครับเขาเปิดเป็นศูนย์พักพิงขณะที่ท่านไปดูอยู่เนี่ยมีพี่น้องประชาชนบางส่วนนะคุณมานัทมนต์เขาเอาสิ่งของอ่ะเป็นเสื้อผ้าเป็นสิ่งของจำเป็นเนี่ยมาบริจาคให้กับศูนย์ด้วยนะครับก็คือเขาเองเนี่ยไปสอบถามแล้วตัวเองก็โดนผลกระทบเหมือนกัน
0: โดนเหมือนกันแต่ว่าน้ำใจคนไทยด้วยก
1: ัน พอมีอ่ะอยากจะแบ่งปันช่วยเหลือเพราะเห็นว่าคนอื่นเขา
0: เป็นภาพสวยงามที่เกิดขึ้นในช่วงที่เรามีวิกฤตแบบนี้นะคะ
1: เนี่ยนะครับก็เป็นในส่วนของน้ำใจคนไทยคุณผู้ฟังที่เราต้องโฟกัสมาที่พื้นที่กรุงเทพมหานครเพราะว่าหนักอยู่นะครับแล้วก็หนักในหลากหลายพื้นที่แล้วกรุงเทพมหานครเนี่ยถือว่าเป็นเมืองหลวงเป็นพื้นที่เศรษฐกิจต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติเนี่ยโอ้ไม่ได้พักผ่อนเลยลงพื้นที่ตลอดตามที่เห็นเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของหน่วยทหารนะครับนอกจากพื้นที่เขตลาดกระบังแล้วเนี่ยยังไปในพื้นที่หลากหลายจุดนะครับอย่างในส่วนของกองพันสารวัตรทหารที่11มณฑลทหารบกที่11นะครับแล้วก็กองพันข นส่งนะครับก็มีการลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นที่เขตสายไหมนะครับที่การเคหะอองเงินแล้วก็มีในส่วนของชุมชนพระพรา30ไร่เขตวังทองหลางด้วยครับ
0: ค่ะก็ในส่วนของกองพันทหารม้าที่1นะคะกรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์ก็มีการจัดกำลังพลบรรจุกระสอบทรายร่วมกับสำนักงานเขตป้องกันน้ำท่วมณศูนย์ป้องกันและก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วมฝ่ายโยธาเขตบางแคด้วยแล้วก็มีในส่วนของกองพันทหารม้าที่3กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์ก็มีการจัดกำลังพลสนับสนุนรื้อถอนแล้วก็ขนย้ายจานดาวเทียมแล้วก็อุปกรณ์ที่เสียหายจากสภาพอากาศณเขตยานาวาด้วยนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งค่ะกองพันทหารสื่อสารที่12ค่ะจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมที่ซอยพัฒนาการ65เขตประเวศค่ะ
1: กับแม่อยากจะเห็นภาพจังเลยนึกถึงในส่วนนี้มีอีกสถานการณ์หนึ่งนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ในส่วนของกำลังพลนะครับเป็นน้องๆนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาเขาไปช่วยกรอกกระสอบทราย
0: กรอกกระสอบทรายใช่
1: ขลักขเม้นมากนะครับสนับสนุนเจ้าหน้าที่แล้วก็สำนักงานเขตนะครับก็ต้องขอบคุณอันนี้เป็นในส่วนของนรดอนนะครับที่ดูแลน้องๆเหล่านี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนที่คอยสนับสนุนแล้วก็เป็นเยาวชนซึ่งเป็นกำลังของชาติจริงๆเนี่ยนะครับนอกจากนี้ในส่วนของมณฑลทหารบกที่11นะครับยังลงพื้นที่ซอยงามวงวาน45อำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนนะครับบางคนก็ไปโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4แล้วก็มีในส่วนของเขตคันนายาวก็ไปดูแลนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับกองพันทหารม้าที่4อันนี้ลำเลียงกระสอบทรายนะครับช่วยกับสำนักงานเขตบางพลัดคนละไม้คนละมือมีวัดฉัดแก้วจงกรณีด้วยเนี่ยนะครับก็ดูแลในพื้นที่เรียกว่าครอบคลุมทุกจุดของกรุงเทพมหานคร
0: ไม
1: ่
0: มีภาพนะคะ
1: ไม่เป็นไรนะครับ
0: ไม่เป็นไรมาพูดถึงเรื่องสภาพอากาศกันดีกว่าคุณณัฐาคิดว่าหลายๆท่านก็รอลุ้นกันอยู่แล้วใช่ไหมคะตอนนี้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกแล้วก็ตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆเนี่ยก็จะมีปริมาณฝนลดลงค่ะแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่นะคะก็ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเนี่ยระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักหรือตักถึงตักหนักมากนะคะแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มด้วยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงเรื่องการเดินทางโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยนะคะลุ่มต่ำทั้งหลายเนี่ยค่ะ
1: คลื่นลมว่าอย่างไรเนี่ยนะครับทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงนะคุณผู้ฟังในช่วงนี้บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีการแจ้งเตือนว่าคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายนก็คือวันนี้ยังคงต้องติดตามกันนะครับเพราะว่ามันก็มีปริมาณฝนอยู่โฟกัสมาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับ
0: ยังไงคะ
1: ช่วงนี้เขาบอกว่ามีฝนอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่เกินครึ่งนะคุณผู้ฟัง
0: ต้องไม่น้อยนะคะ
1: เดี๋ยวรอลุ้นเย็นนี้กับช่วงค่ำนี้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของ3ตุลาคมเป็นต้นไปตามประกาศกรมอุตุบอกว่าฝนจะลดลงนะครับแต่ว่าก็ในช่วงที่มันลดลงเนี่ยบางพื้นที่มันก็ยังตกอยู่นะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยครับ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องฟ้าฝนที่ต้องลุ้นกันทุกวันนะคะ
1: ใช่ครับ
0: 28ก็คือวันนี้จนถึง3ตุลาคมนี่คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังปานกลางนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างเนี่ยจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
1: ครับแล้วก็ช่วงท้ายรายการอาจจะได้เตือนกันสักหน่อยคุณผู้ฟังครับ
0: มีเวลาอยู
1: ่มิจฉาชีพมิจจี้มาอีกแล้วเนี่ยนะฮะแฝงตัวมาในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม
0: มาทุกช่วงจริง
1: ๆมันสุดยอดจริงๆนะพวกนี้นะระมัดระวังกันด้วยคุณผู้ฟังครับด้วยความห่วงใยจากกองทัพบกแล้วก็ทีมงานรายการเรานะครับ
0: แนะนำเลยท่องเอาไว้ให้แน่ใจไม่กดไม่โอนจำไว้นะคะคุณผู้ฟัง
1: อย่าบางคนเนี่ยเป็นนายหน้าเป็นอะไรเนี่ยไปหลอกว่าทำบุญกับเขาบริจาค กับเขาจะไปถึงมูลนิธินู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะไปถึงหน่วยงานนู่นนี่นั่นระมัดระวังพึงระวังไว้ก่อนเลยคุณผู้ฟังว่ามันอาจจะไม่เป็นความจริงเนี่ยนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนไม่แน่ใจไม่กดไม่โอนเนี่ยสามารถที่จะป้องกันได้นะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยฝนยังเยอะอยู่นะครับพี่เทพเป็นไงดูไหมครับ ได้อยู่
0: เวลาอยู่นาทีเนาะได้อยู่ไปต่อไหม
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็แจ้งในเรื่องของการปรับการเดินรถนะครับปราจีนบุรีทับช้างต่างๆกรุงเทพมหานครปราจีนบุรีเนี่ยนะครับในช่วงเย็นนะครับ4ขบวนนะครับเพราะช่วงเช้าผ่านมาไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการให้บริการ4ขบวนด้วยกันนะครับก็คือบ้านทับช้างปราจีนบุรีเนี่ยนะครับก็มีอยู่ทั้งหมด4ขบวนยังไงก็ตามแต่คุณผู้ฟังที่จะเดินทางในช่วงเย็นอัปเดตนะครับกับการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ตกรอบนะครับในรอบที่ท่านต้องการจะเดินทางนะครับด้วยความห่วงใย
0: ในส่วนของการทางพิเศษเขาก็แจ้งขยายเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษนะคะขยายไปถึงวันไหนคุณณัฐ
1: เห็นไหม
0: ขอขยายไปจนถึงวันเวลา24นาฬิกาของวันที่29
1: ก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับพี่น้องประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางช่วงน้ำท่วมตีด้วยนะครับหมดเวลาลงแล้วครับสำหรับการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินล่ำลาแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ฤดูที่ฉันเหงาฤดูนี้เลยฤดูฝน
1: เนี่ยนะฮะผมว่าตอนนี้คงไม่เหงานะฮะโอ้โหหลายคนก็ออกมาบอกว่า
0: บางคนเขาเหงาจริงๆนะอยู่ท่ามกลางน้ำมาออกมาไม่ได้อะคุณอาหารการกิน

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับโฆษกรัฐบาลเตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมย้ำประชาชนฟังประกาศจากทางการด้านรองนายกเอกนิติสั่งสถาบันการเงินเฉพาะกิจเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมพักหนี้เติมสภาพคล่องฟื้นฟูหลังน้ำลดสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครยังมีน้ำท่วมขังบางพื้นที่ฝนน้อยลงเตรียมเคลื่อนตัวไปยังฝั่งตะวันตกของกรุงเทพและต่อไปยังกาญจนบุรีคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงสถานการณ์น้ำท่วมและปริมาณฝนในพื้นที่กรุงเทพดูปริมาณฝนลดลงโดยอาจจะมีฝนตกอยู่บ้างแต่ไม่หนักโดยฝนตกหนักจะเลื่อนมายังฝั่งตะวันตกของกทมและเลื่อนไปทางตะวันตกของประเทศไทยทั้งนี้ยังมีชุมชนที่มีน้ำท่วมสูงได้แก่เคหะคลองจันทร์เคหะร่มเกล้าเคหะรามอินทราซอยประเสริฐมนูลกิจ27ซอยลาดพร้าว101/1และซอยรามคำแหง24ซึ่งเกิดจากการระบายน้ำไปสู่แม่น้ำบางปะกงที่ยังมีปริมาณน้ำในแม่น้ำบางปะกงที่เยอะพอสมควรอีกทั้งการระบายน้ำมีระยะทางไกลซึ่งหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข1555ทางนี้กรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่เฝ้าระวังคือเขตยานนาวาบางคอแหลมคลองเตยวัฒนาพระขนงบางนาบางกะปิสะพานสูงบางส่วนและฝนก้อนเดียวกันนี้ที่ตกที่กรุงเทพจะเคลื่อนเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นที่เตือนประชาชนอาจต้องเตรียมอพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของคือหนองปลือบ่อพลอยนอกจากนี้ต้องเฝ้าระวังที่จังหวัดราชบุรีจากนั้นฝนก้อนนี้จะเคลื่อนไปยังจังหวัดเพชรบุรีมีพื้นที่เฝ้าระวังคือแก่งกระจานท่ายางบ้านลาดและอำเภอเมืองเพชรบุรีส่วนภาคตะวันออกจะมีกลุ่มฝนอีกก้อนหนึ่งโดยประเด็นข่าวที่มีการแชร์กันว่าเขื่อนจะแตกที่จังหวัดระยองอ่างเก็บน้ำคลองระโอกนั้นจากการตรวจสอบแล้วพบว่าเขื่อนดินไม่ได้แตกแต่เป็นบริเวณด้านข้างที่เรียกว่าหูสปินเวย์ด้านขวาเสียหายจากน้ำกัดเซาะซึ่งกรมชลประทานกำลังแก้ไขยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: ขณะที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการสถาบันการเงินเฉพาะกิจเร่งช่วยประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งพักและปรับภาระหนี้เติมสภาพคล่องและสนับสนุนเงินกู้เพื่อซ่อมแซมบ้านและฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดสำหรับมาตรการที่เตรียมไว้ครอบคลุมสินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูจากธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ขณะเดียวกันยังมีมาตรการปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ตลอดจนมาตรการจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.เพื่อบรรเทาภาระของผู้กู้โดยได้กำชับให้แต่ละสถาบันเร่งแจ้งหลักเกณฑ์และช่องทางติดต่อให้ลูกค้าในพื้นที่ได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าถึงความช่วยเหลือได้โดยเร็วด้านการประกันภัยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.และภาคธุรกิจประกันภัยได้เร่งช่วยเหลือประชาชนที่บ้านเรือและรถยนต์ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยแนะนำให้ผู้ประสบภัยตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ผ่านไลน์@OIC Connect เก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วนแจ้งเหตุทันทีที่สามารถดำเนินการได้นอกจากนี้สำนักงานคปภ.จะหารือกับบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อกำหนดแนวทางช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ. 1186
4: บรรพบุรุษสร้างชาติไว้ลูกหลานไทยต้องช่วยกันรักษาร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา14นาฬิกาอิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
7: ร้านกำนันมานะ
6: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
8: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
9: Beautiful Music
8: 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกวันที่นี่ FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกเขาเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เซฟติด
1: ผู้ใหญ่จ๋านี่ว่างอยู่หรือเปล่าฉันกวนอะไรเนี่ยซี
2: ว่าไงล่ะเจ๊กุหลาบฉันก็ยิ่งรีบๆอยู่นะนายอำเภอท่านเรียกประชุมด่วน
1: คือฉันได้ข่าวว่าที่สถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเขามีฝึกอาชีพให้ผู้บำบัดด้วยเหรอ
2: ใช่สิถามทำไมล่ะ
1: คือก็แค่อยากจะรู้นะว่าเขามีวิชาชีพอะไรบ้างนะ
2: ก็พวกงานช่างยางช่างไม้ช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าหรือพวกเย็บปักถักร้อยอะไรทำนองนี้แหละแล้วก็มีงานเกษตรกรรมปลูกพืชจัดสวนเพาะเห็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงกบโอ้ยสารพัดอาชีพเลยเอ๊ะร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นสนใจจู่ๆวันนี้ทำไมอยากรู้ซะงั้น
1: อุ้ยดีจริงๆเนาะมีหลายอาชีพเลยอะ
3: มังไม่มีอะไรละผู้ยายที่อาเจ๊กถามเนี่ยนะเป็นอาการของคงงบ
1: อะไรงบอะไรไอ้แปะ
3: เอาก็เห็นบ่งว่าเห็ดแพงของแพงถ้าปลูกเองได้ปลูกเองแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยอาผู้ใหญ่นะอาเจ๊กกุหลาบอีจะขอตามผู้ใหญ่ไปดูงานที่สูงบำบักด้วยนะเพื่อจะได้วิชาเพาะเห็ดปลูกผักแบบเลี้ยงไม่ต้องเสียตังค์ไง
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้หรอกการฝึกอาชีพในสถานบำบัดเขาเตรียมหลักสูตรไว้ให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดและอยู่ในระยะฟื้นฟูแล้วเท่านั้นที่ต้องมีตรงนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเมื่อออกจากสถานบำบัดไปแล้วผู้นั้นจะสามารถพึ่งพาตนเองได้มีทักษะอาชีพมีความรู้ความสามารถติดตัวไปแต่ท่านนายอำเภอเขาบอกว่าทางสำนักงานปปส.เขาจะให้คนในชุมชนและผู้ปกครองของผู้บำบัดไปเยี่ยมและดูการบำบัดที่สถานที่บำบัดจริงๆด้วยนะเจ๊กกุหลาบจะไปด้วยกันไหมล่ะ
1: ดีสิผู้ใหญ่ฉันอยากไปดูมาก
3: เอาอ้วกขอไปเลยคงสิจะได้ไปรู้ให้เห็นกับตาแล้วก็จะได้ไปให้กำลังใจไอ้ขวางมังด้วยนะอย่าให้มันกลับตัวได้แบบไอ้แมงนะเห็นไอ้แมงออกจากสูงบำบัดมาถึงได้เปลี่ยนเป็นคงละคงดูมีความรักผิดชอบมีความขยันขันแข็งนี่วางกองผังบ้างมังมานะแม่มังยังออกปากชมเลยว่าไอ้แมงเนี่ยมันปลูกผักไว้เต็มบ้านเลยได้ข่าวว่าทำโรงเห็ดเล็กๆเอาไว้เลยนะอ้อแล้วแม่ไอ้แมงยังชมผู้ใหญ่ไม่ขาดปากเลยนะที่พาไอ้แมงเนี่ยมังไปส่งสถานบำบัดยาเสพติดนะทำให้มันเปล่งเป็นคงละคงเลย
2: ท่านก็ดีใจกับมันด้วยทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเองถ้ามันคิดได้ก็ดี
1: อะแปะฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมว่าไอ้แมงนั้นปลูกผักเนี่ย
3: ใช่สิอาจารย์กุหลาบอังแน่ลืออย่าบอกนะว่าจะไปขอผักไอ้แมงมาทำกับข้าวขายแม่ลือนี่มันเข่งปี๋ระดับชาติจริงๆเลยว่ะ
1: ใครบอกฉันจะไปอุดหนุนส่งเสริมให้มันมีรายได้ยะจริงๆนะจ๊ะผู้ใหญ่จะคิดอย่างนั้นจริง
4: ๆเรื่องสั้นท้ายตลาดในสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดหลายแห่งมีการเพิ่มหลักสูตรการฝึกอาชีพให้ผู้เข้ารับการบำบัดด้วยเพราะเมื่อบำบัดครบทุกขั้นตอนจนหายแล้วเขาเหล่านั้นมีทักษะอาชีพตามความสนใจความถนัดของตนสามารถไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนนับเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่บนเส้นทางที่สดใส
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ู่ไหมเนี่ยฉันจะคอมเพลไปธนาคารสักหน่อยนะจะฝากอะไรไหม
1: ฝากให้เราช่วยดูแลไม่ฝากอะไรหรอกเจ๊กุหลาบเมื่อเช้าว่าฝากไอ้แมงเอาเงินไปเข้าธนาคารแล้วว
0: ิ่งตายแล้วอะแปะไอ้แมงมันเคยติดยาจะไว้ใจได้เหรอเกิดมันเอาเงินแปะไปซื้อยาจบกันโอ้ยถ้าเป็นฉันไม่กล้าฝากไปหรอกนะเนี่ย
1: เลือคิดมากไอ้แมงมึงเลิกยามาพักใหญ่แล้วฉันว่ามึงเลิกได้ถาวรแล้วล่ะแล้วคงยังไงแมงนะลองให้โอกาสมึงไล่ทำประโยชน์ให้คนอื่นนะฉันว่ามึงเต็มที่อ่ะไม่ยอมโอกาสทิ้งไปหรอกเชื่อฉันเชื่อฉัน
2: โอ้ยเจ๊กุหลาบอ่ะคิดมากไปเปล่าอ่ะเมื่อเช้าไอ้แมงมันยังซ้อนมอเตอร์ไซค์อโหน่งอ่ะไปอำเภอเลยอ่ะแล้วก็เอาเงินไปฝากธนาคารให้แปะเรียบร้อยแล้วนะอ่ะนี่แปะสมุดบัญชีไอ้แมงมันฝากมาคืน
0: ตรวจดูสิแปะเงินเข้าม
1: าอ่ะมารู้พร้อมกันเลยนี่ไงถูกต้องจริงๆนะบอกแล้วนะเจ๊กุหลาบเนี่ยคิดมากนะ
2: เจ๊รู้ไหมอ่ะโอ้ยไว้รู้สิ่งหล่อถ้าคนที่ไม่เข้าไปบำบัดยาเสพติดนะได้เป็นเดือนๆแบบนี
3: ้สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: โอ้แล้วไงต่อไปไม่ว่าไอ้แมนแล้วจ้าพอใจมะแหมได้ทีละลุมกันเชียร์นะสองคนน
1: ี้ผิดแล้วรู้สำนึกยังได้ให้อภัยกันไล่ว่ายกโทษให้
0: นึกออกแล้วแต่ฉันให้อภัยไม่ได้จะเอาเงินไปฝากธนาคารทำไมไม่บอกฉันจะได้ฝากไปด้วยไม่เคยนึกถึงกันเลยนะแปะเนี่ยนะ
2: อ้าวเรื่องแน่นองไม่เกี่ยวแล้วไปดีกว่าเอาแปะงานเข้างานนี้เคลียร์เองนะ
1: ไอ้น้องไอ้น้องมาช่วยกันกล่องสิ
0: มานี่คนใจดำมานี่เลย
1: ไอ้ยาอุซินเลี้ยวอ่ะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการที่พวกเราให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่ชุมชนเพื่อเริ่มชีวิตใหม่หลังจากที่เคยหลงผิดไปใช้ยาเสพติดนับเป็นการให้โอกาสสังคมได้พัฒนาคนมาเป็นกำลังที่ดีในการพัฒนาชาติบ้านเมืองดีกว่าผลักสายให้เขากลับไปอยู่ในวงเวียนยาเสพติดและการแก้ไขปัญหาก็ไม่สำเร็จเพราะไม่สามารถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดลงได
5: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกรมอุทยานช่วยกวางเนื้อทรายในสวนสยามได้แล้ว10ตัวและผู้บัญชาการทหารบกสั่งการเร่งเสริมกำลังพลและยุทธุปกรณ์ในพื้นที่วิกฤตเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกทม.อย่างต่อเนื่องสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย Mazda CX-6E ใหม่ลงทะเบียนจองสิทธิพิเศษได้แล้ววันนี้อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาน
2: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้อง

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: ผบ.ทบ.สั่งการเร่งเสริมกำลังพลและยุทธปกรณ์ในพื้นที่วิกฤตเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกทม.อย่างต่อเนื่องคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
3: จากการติดตามสถานการณ์อุทกภัยของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกอย่างต่อเนื่องล่าสุดพลเอกธนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกได้สั่งการไปยังหน่วยพุ่งตรงศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกให้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่แม้ในบางจุดระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วแต่ยังคงมีอีกหลายพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้งในเรื่องของการเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยการขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องการได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องให้ทุกหน่วยดำรงการจัดกำลังพลและยุทธปกรณ์สนับสนุนทุกภาคส่วนอย่างเต็มกำลังและให้พิจารณาจัดหน่วยทหารจากพื้นที่ที่สถานการณ์เบาบางระดมเข้าช่วยในพื้นที่ที่ยังวิกฤตนอกจากนี้ด้านทางเทคนิคและการสนับสนุนเครื่องมือหนักทางการช่างให้กรมการทหารช่างเป็นหน่วยที่มีขีดความสามารถเตรียมเครื่องมือให้พร้อมในกรณีที่ได้รับการร้องขอโดยผู้บัญชาการทหารบกได้เน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายที่ออกช่วยเหลือประชาชนให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจโดยให้สวมเสื้อชูชีพที่ป้องกันอันตรายจากบุคคลก่อนออกปฏิบัติการในพื้นที่เสี่ยงทุกครั้งและระมัดระวังในพื้นที่ที่อาจเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วพร้อมให้กำลังใจกำลังพลทุกนายผู้ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนทุกคนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้ร่วมแรงร่วมใจฝ่าสถานการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
2: กรมอุทยานช่วยกวางเนื้อทรายในสวนสยามได้แล้ว10ตัวหลังน้ำท่วมสูงพบซากจมน้ำ6ซากคุณถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าจากกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อความผ่านสังคมออนไลน์ระบุว่ามีกวางเนื้อทรายกว่า20ตัวภายในสยาม Amazing Park หรือสวนสยามกรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและต้องยืนแช่น้ำเป็นเวลานานจึงได้ติดตามเรื่องดังกล่าวด้วยความห่วงใยและสั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเร่งเข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือทันทีโดยได้มีการหารือกับนายอัธชัยเหลืองอมรวิวัฒน์ผู้บริหารสยาม Amazing Park เพื่อหารือแนวทางช่วยเหลือพร้อมมอบหมายให้นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติจัดทีมเจ้าหน้าที่และสัตวแพทย์ลงที่ประเมินสถานการณ์และวางแผนเคลื่อนย้ายเนื้อทรายออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังไปยังจุดปลอดภัยและต่อมานายสุชาติได้รับรายงานจากอธิบดีกรมอุทยานถึงผลการปฏิบัติงานของคณะเจ้าหน้าที่กรมอุทยานผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเคลื่อนย้ายเนื้อทรายออกจากพื้นที่น้ำท่วมได้รวม10ตัวขณะเดียวกันพบซากเนื้อทรายจำนวน6ซากซึ่งตายไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการเคลื่อนย้ายได้ภารกิจช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายแล้วเสร็จเมื่อเวลา 23:30 นเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยนายสุชาติกล่าวว่าได้กำชับให้กรมอุทยานประสานงานกับสยาม Amazing Park และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดเพื่อดูแลเนื้อทรายที่เหลือรวมทั้งติดตามสุขภาพและสวัสดิภาพของสัตว์อย่างต่อเนื่องขณะที่เจ้าของสถานประกอบกิจการยืนยันว่าพร้อมร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เต็มที่เพื่อดูแลสัตว์ให้ปลอดภัยและลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมให้ได้มากที่สุดติตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: ปิดท้ายที่การรถไฟแห่งประเทศไทยรายงานว่าทางรถไฟบริเวณสะพานถ้ำกระแสระหว่างท่ากิเลนน้ำตกจังหวัดกาญจนบุรีมีระดับน้ำสูงขึ้นมาถึงแนวกำแพงกั้นดินสะพานถ้ำกระแสเข้ามาบริเวณใต้ต่อหม้อสะพานระดับน้ำสูงรวม4เมตรส่งผลให้ไม่สามารถเดินรถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้เนื่องจากความมั่นคงของสะพานไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถจึงมีความจำเป็นต้องปิดทางเดินสายกาญจนบุรีช่วงท่ากิเลนน้ำตกเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยโดยมีขบวนรถที่ได้รับผลกระทบ4ขบวนทั้งนี้การรถไฟขออภัยในความไม่สะดวกและขอให้ผู้โดยสารติดตามประกาศและข้อมูลการเดินรถอย่างใกล้ชิด
5: คิดให้เยอะในเรื่องงานแต่อย่าใส่ใจในเรื่องที่ไม่เข้าท่าและอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่พัฒนาความคิดและจิตใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
8: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านนะคะสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่กล่าวกันว่าเมื่อทำบุญไปแล้วหากไม่ได้กรวดน้ำให้กับผู้ตายแม้ว่าผู้ตายนะคะจะเป็นญาติสนิทเขาก็ไม่ได้รับบุญที่เราทำเรื่องนี้นะคะท่านผู้รู้ตอบว่าจริงค่ะและท่านได้ยกตัวอย่างที่เคยมีมาแล้วในสมัยพุทธกาลให้ฟังว่าวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารนะคะทำบุญถวายวัดเวรุวันให้แก่สงฆ์บุญจากการสร้างวัดถวายหมู่สงฆ์เป็นบุญใหญ่รู้กันทั่วไปหลายภพภูมิพวกญาติเก่าของพระเจ้าพิมพิสารในอดีตชาติผ่านมานานนับไม่ถ้วนเลยนะคะญาติพวกนี้ทำบาปโดยยักยอกของที่เตรียมไว้จะถวายพระครั้นตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตอดอยากหิวโหยมากตลอดเวลาแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่หนอพระเจ้าพิมพิสารจะทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ครั้งนี้พระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ใครเพราะยังไม่มีประเพณีนี้เกิดขึ้นในพุทธศาสนาค่ะพวกเปรตญาติเก่าเนี่ยนะคะรอรับส่วนบุญเกอ้อก็เลยพากันออกมาร้องเสียงกรีดกรีดโหยหวนให้พระเจ้าพิมพิสารได้ยินพระเจ้าพิมพิสารได้ยินก็ตกใจรุ่งขึ้นรีบไปกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังวันต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้ทำบุญเลี้ยงพระอีกครั้งหนึ่งแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เปรตพวกนี้อนุโมทนารับบุญแล้วได้พ้นสภาพจากเปรตบางตนไปเกิดเป็นเทวดาที่ไปเกิดเป็นคนก็มีเราทำบุญผลบุญย่อมเป็นของเราหากเราไม่อุทิศให้ผู้ล่วงลับก็ไม่มีสิทธิ์มารับส่วนแบ่งแห่งบุญของเราค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่
2: ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ทำบุญกรวดน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะชาวพุทธเราเมื่อพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณผู้เป็นที่รักเป็นเพื่อนเป็นญาติเสียชีวิตไปแล้วเมื่อเรานึกถึงเราก็จะทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ด้วยบุญที่เราทำและการตั้งจิตกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ล่วงลับนี้ผู้ล่วงลับหากสวยสุขอยู่ในวิมานแดนสวรรค์เมื่อท่านตั้งใจอนุโมทนารับบุญนั้นอาจบันดาลให้ท่านอยู่สวยสุขได้ยาวนานยิ่งขึ้นหรือเลื่อนชั้นไปสวยสุขเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นถ้าผู้ล่วงลับกำลังทนทุกข์ทรมานในนรกบางขุมหรือเป็นเปรตบางจำพวกเมื่อตั้งจิตอนุโมทนารับบุญที่ญาติกรวดน้ำอุทิศไปให้แล้วก็อาจจะพ้นเวรจากการตกนรกจากการเป็นเปรตไปเกิดเป็นเทวดาชั้นต้นๆได้มีบางท่านนะคะครบรอบปีที่ญาติสนิทเสียชีวิตก็ได้ซื้อขนมปังผลไม้กระป๋องและนมกล่องเตรียมไว้ในรถตั้งแต่ตอนเย็นวันรุ่งขึ้นระหว่างขับรถไปทำงานเห็นพระเดินบิณฑบาตรีบจอดรถแอบข้างทางนำของที่เตรียมมาใส่บาตรแล้วขับรถไปทำงานต่อปรากฏว่าลืมกรวดน้ำทั้งวันมันนึกได้เมื่อตอนจะนอนจึงลุกขึ้นมากรวดน้ำในตอนนั้นเสร็จแล้วก็เกิดความสงสัยว่าผู้รับจะได้ผลบุญไหมได้นะคะแต่ได้ไม่มากเท่ากับทำบุญเสร็จปุ๊บกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลปั๊บเพราะว่าช่วงนั้นใจผู้อุทิศยังปิติอยู่ในบุญพลังบุญจะมากกว่าหากทำบุญแล้วเลยไปทำนั่นทำนี่ต่อถ้ามีเรื่องทำให้ใจขุ่นมัวแล้วมากรวดน้ำใจระหว่างที่กรวดน้ำอาจจะติดอยู่กับเรื่องที่ทำให้ขุ่นเคืองไม่มีสมาธิพลังบุญก็ส่งได้น้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นแล้วทำบุญเสร็จรีบกรวดน้ำเลยดีกว่านะคะและหมั่นทำบุญบ่อยๆจะได้มีโอกาสกรวดน้ำบ่อยๆไงล่ะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ธารกำนันจำเลยให้การรับสารภาพศาลสั่งริบเจสกีคุก1เดือนปรับ 10,000 หนุ่มวัย27ปีขี่ป่วนช่วงน้ำท่วมสารภาพลดโทษเหลือ15วันปรับ 5,000 รอลงอาญาคุมประพฤติ1ปีต่อที่แม่ทัพภาคที่1ตรวจเยี่ยมพื้นที่อุทกภัยเขตลาดกระบังกทมสั่งการหน่วยที่รับผิดชอบพื้นที่เร่งช่วยเหลือตามความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยพร้อมสนับสนุนอาหารปรุงสุกให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประสบภัยคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
1: พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนล่มเก้าซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบของกองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์โดยส.12ณศูนย์พักพิงชั่วคราวสถาบันเทคโนโลยีพระจอม9เจ้าคุณทหารลาดกระบังโดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และการช่วยเหลือในห้วงที่ผ่านมาพร้อมหารือกับสำนักงานเขตลาดกระบังเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในศูนย์พักพิงรวมถึงการวางแผนช่วยเหลือเพิ่มเติมรวมทั้งสอบถามปัญหาเร่งด่วนที่ต้องการเร่งคลี่คลายกำชับหน่วยงานรับผิดชอบบูรณาการร่วมกับศูนย์ราชการสำนักงานเขตอย่างต่อเนื่องแม่ทัพภาคที่1ยังได้ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศูนย์พักพิงร่วมกับสำนักงานเขตโดยได้สอบถามความต้องการเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนทรัพยากรให้ตรงกับความต้องการของผู้ประสบภัยเร่งแก้ปัญหาเร่งด่วนโดยเฉพาะความต้องการด้านอาหารปรุงสุกที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประสบภัยพร้อมพูดคุยให้กำลังใจและให้ความมั่นใจว่าจะช่วยดูแลอย่างเต็มที่ซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ห่วงใยและได้กำชับให้หน่วยทหารระดมสรรพกำลังลงช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติโดยเร็วชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
0: ล่าสุดกองทัพภาคที่1ยังได้จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนในการเคลื่อนย้ายประชาชนผู้ป่วยและผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยองหลังจากมีข่าวเรื่องเขื่อนแตกจนทำให้ประชาชนวิตกกังวลต้องการออกจากพื้นที่จำนวนมากโดยได้ดำเนินการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงได้แล้วประมาณ 70-80% แต่ยังมีประชาชนบางส่วนติดค้างอยู่ในบ้านเรือนเนื่องจากเคลื่อนย้ายไม่ทันจากเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งเข้าลำเลียงออกมาอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ยังได้นำเครื่องจักรเข้าเร่งซ่อมแซมและนำวัสดุเข้าอุดจุดที่ชำรุดบริเวณสปริงเวย์จนบรรลุผลเกือบ 100% ซึ่งช่วยลดความกังวลเรื่องผลกระทบต่อสันเขื่อนลงมาได้มากและทำให้สถานการณ์โดยรวมเริ่มมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นซึ่งดำเนินการโดยมทบ14และกองทัพเรือสนับสนุนเรือในการเคลื่อนย้ายประชาชนเพิ่มเติม
2: ให้อภัยคือการล้างใจให้ใสสะอาดไม่ต้องไปหาจากไหนเริ่มได้ที่ใจของคุณเอง
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: คนทุกคนอยากเป็นคนดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเคยสงสัยไหมคะว่าคนที่เป็นโจรหรือว่าเป็นขโมยนั้นเขาไม่คิดจะเป็นคนดีหรืออยากทำความดีกันบ้างหรืออย่างไรวันนี้ทางรายการมีคำตอบมาฝากค่ะความเป็นจริงแล้วทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ก็อยากจะเป็นคนดีแล้วก็อยากจะทำความดีกันทั้งนั้นไม่มีใครหรอกนะคะที่อยากจะเป็นคนร้ายหรือว่าคนชั่วแม้กระทั่งโจรที่ว่าร้ายๆแท้ที่จริงเขาก็อยากเป็นคนดีเพียงแต่ว่าสติปัญญาของเขามีอยู่อย่างจำกัดเขาก็ได้แต่คิดว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นคือความดีที่เขาคิดออกเองค่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาขาดแคลนอย่างมากคือกัลยาณมิตรผู้ที่จะมาแนะนำอย่างถูกต้องและเหมาะสมนั่นเองคนทั่วไปในโลกขณะนี้นะคะแม้ว่าเขาอยากจะเป็นคนดีแต่เขาก็ยังไม่รู้หลักในการพัฒนาตนเองให้ดีอย่างแท้จริงจึงมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องมีกัลยาณมิตรไปช่วยแนะนำไปช่วยแก้ไขแล้วก็ชี้ทางที่ถูกต้องให้กับเขาเหล่านั้นเพื่อที่ว่าเขาเหล่านั้นจะได้เป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเองและสามารถที่จะเป็นกัลยาณมิตรให้กับคนอื่นต่อไปได้ทุกท่านก็ได้รับคำตอบแล้วนะคะว่าทุกคนล้วนปรารถนาที่อยากจะเป็นคนดีและอยากจะทำความดีกันทั้งสิ้นแต่ว่าขาดต้นแบบและคนที่แนะนำได้อย่างถูกต้องนั่นก็คือกัลยาณมิตรนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านคงจะต้องหันมาศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังจะได้เป็นกัลยาณมิตรที่สมบูรณ์ให้แก่ตัวเองและแก่เพื่อนชาวโลกคนอื่นต่อไปนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
1: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
2: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
3: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
4: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
2: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
5: อกระนัดเสด็จสูบควันเข้าปากกระนัดเสด็จผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนะรำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ักข้าวโพดวันนั้นกลับเองตัวข้ามันเซ็งถูกพ่อไล่มาข้าเห็นเองแล้วมันน่าบูชานึกระติดมักขึ้นมาชายแกล้งมุสา

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคำว่าบัณฑิตนั้นคือใครบ้างตัวเราจะดูได้อย่างไรและเมื่อทราบแล้วจะเป็นสิ่งสำคัญทำให้เราหมั่นแสวงหาและทำให้มีให้เป็นในตัวเราได้ไม่ยากเลยนะคะคุณผู้ฟังคะบัณฑิตหมายถึงคนที่มีจิตใจผ่องใสอยู่เป็นปกติดังนี้แล้วจึงทำให้มีความเห็นถูกยึดถือค่านิยมที่ถูกต้องสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ด้วยปัญญาค่ะก็โดยดูได้จากเป็นผู้รู้ดีคือรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วเป็นผู้รู้ถูกคือรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเป็นผู้รู้ชอบคือรู้ว่าอะไรบุญอะไรบาปบัณฑิตนั้นอาจเป็นใครก็ได้เช่นอาจจะเป็นผู้อ่านหนังสือไม่ออกอาจเป็นเพียงชาวไร่ชาวนาหรือว่าอาจเป็นผู้มีการศึกษาสูงและอาจเป็นญาติของเราเองแต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามสิ่งสำคัญคือจะต้องเป็นผู้มีจิตใจผ่องใสและรู้จักดำเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญาคือเป็นคนดีนั่นเองคนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าผู้ที่จบปริญญานั้นคือบัณฑิตความจริงแล้วนะคะเป็นเพียงบัณฑิตในทางโลกเท่านั้นยังไม่ใช่บัณฑิตที่แท้จริงเพราะว่าผู้ที่มีปริญญาแต่ถ้าความประพฤติไม่ดีก็อาจไปทำสิ่งผิดๆเข้าได้แต่บัณฑิตที่แท้จริงนะคะย่อมเป็นผู้ตั้งใจละชั่วประพฤติชอบประกอบแต่ความดีความถูกต้องเป็นการป้องกันตนให้พ้นจากบทลงโทษต่างๆและแม้กระทั่งจากนรกได้ทีเดียวล่ะค่ะบัณฑิตไม่ใช่ผู้มีเพียงปริญญาแต่คือผู้ที่อุดมไปด้วยศีลสมาธิปัญญานั่นเองนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
0: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: ายดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจความเสียหายสถานศึกษาสั่งสพท.จับมือทีมวิศวกรเร่งเช็คโครงสร้างอาคารและระบบไฟเพื่อความปลอดภัยพร้อมคลี่มาตรการในการช่วยเหลือเร่งฟื้นฟูเร่งด่วน4ด้านคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นายประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจความเสียหายของสถานศึกษาโรงเรียนพญาไทเขตราชเทวีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยพิบัติเพื่อประเมินความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารเรียนอย่างเร่งด่วนโดยเบื้องต้นได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมมือกับโรงเรียนในพื้นที่และกองออกแบบวิศวกรรมเข้าตรวจสอบวิศวกรรมโครงสร้างอาคารสถานที่ตลอดจนความชำรุดเสียหายของหลังคาและระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาก่อนที่จะเปิดภาคเรียนพร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในระยะเร่งด่วน4ด้านหลักได้แก่ด้านการจัดการศึกษาสั่งปิดโรงเรียนในสังกัดในพื้นที่ครม.4จังหวัดวันที่29กันยายนนี้พร้อมจัดการเรียนการสอนและจัดการสอนแบบชดเชยส่วนด้านของการเยียวยาสถานศึกษาให้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเสนอของงบกลางงบเหลือจ่ายหรือกองทุนเยียวยาผ่านระบบ EGP ภายในวันที่30กันยายน2569เพื่อเป็นการซ่อมแซมให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนเทอมที่2ด้านของการช่วยเหลือได้บูรณาการตั้งศูนย์อีเซ็นเตอร์โรงครัวกลางแจกถุงยางชีพช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนเปิดสถานศึกษาเป็นที่พักพิงและรับความช่วยเหลือจากพี่น้องภาคเอกชนรวมถึงด้านการรายงานให้รายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์และสรุปเป็นแดชบอร์ดเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทุกวันพร้อมกันนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแผนฟื้นฟูในระยะยาวต่อไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเผยจับตาสถานการณ์น้ำเขตลาดกระบังมีบุรีและคลอง3สายหลักระดับน้ำเกินวิกฤตตลอดแนวคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
5: นายชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนถึงสถานการณ์ฝนตกและน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพเมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกหนักสูงสุดบริเวณเขตลาดกระบังและเขตมีนบุรีทำให้เกิดน้ำท่วมขังประมาณ10จุดอย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำลดลงและกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วขณะนี้หย่อมความกดอากาศปกคลุมอยู่เหนือพื้นที่กรุงเทพส่งผลให้ดึงมวลฝนเข้ามาและทำให้มีฝนตกตลอดทั้งวันพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดในขณะนี้คือพื้นที่ฝั่งตะวันออกได้แก่เขตเวียนบุรีเขตลาดกระบังเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์อยู่ระดับค่อนข้างเต็มโดยน้ำจากคลองมีนบุรีจะไหลลงสู่คลองประเวศบุรีรมย์สำหรับสถานการณ์ในคลองสายหลักพบว่าสามสายหลักได้แก่คลองลาดพร้าวคลองเปรมประชากรและคลองประเวศบุรีรมย์มีระดับน้ำเกินวิกฤตตลอดแนวกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้เดินเครื่องสถานีสูบน้ำเต็มกำลังตลอด24ชั่วโมงพร้อมผันน้ำเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำพระราม9และบึงหนองบอนเพื่อทำหน้าที่เป็นแก้มลิงโดยหากไม่มีฝนตกลงมาเติมคาดว่าภายใน6ชั่วโมงระดับน้ำเริ่มลดลงทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองแสนแสบและริมคลองประเวศบุรีรมย์ให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงและสามารถนำรถยนต์ไปจอดได้ชั่วคราวไว้ที่สำนักงานเขตและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพนวลนภาสมัครสมานรายงาน
3: ปิดท้ายที่นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังควรหลีกเลี่ยงหรือใช้ความระมัดระวังในการเดินทางได้แก่ถนนรามคำแหงช่วงพระราม9แยกลำสาลีและซอยรามคำแหง24ถนนเสนานิคมถนนศรีนครินทร์ช่วงแยกลำสาลีถนนพัฒนาการถนนลาดพร้าวช่วงแยกประดิษฐ์มนูนธรรมแยกแฮปปี้แลนด์ถนนงามวงศ์วานช่วงซอยชินเขตถนนนักกีฬาแหลมทองถนนสีหะบุรานุกิจถนนเสรีไทยช่วงแยกศรีบูรพาถึงจุดตัดถนนลาดพร้าว
6: การนอนหลับอย่างน้อยวันละ 7-8 ชั่วโมงจะช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูกล้ามเนื้อและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจากการออกกำลังกายได้นะครับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: ร้านกำนันมานะ
9: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
8: ร้านกำนันมานะ
9: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
8: ร้านกำนันมานะ
9: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
8: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz กรวดน้ำแทนกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะในพิธีทำบุญต่างๆที่นิมนต์พระมาสวดพระพุทธมนต์หรือเพื่อทำบุญเลี้ยงพระให้เกิดสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวตลอดจนหมู่ญาติทั้งหลายนั้นในการกรวดน้ำอุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนั้นจะมีตัวแทนกรวดน้ำที่เป็นเจ้าภาพหรือเป็นแขกผู้มีเกียรติส่วนคนอื่นๆก็เพียงประนมมือตั้งจิตอุทิศไม่ได้กรวดน้ำด้วยอย่างนี้จะได้ผลเหมือนกันไหมเป็นคำถามของคนช่างคิดนะคะขอตอบว่าในงานพิธีโดยทั่วไปเขาจะกำหนดให้มีตัวแทนทำหน้าที่กรวดน้ำเมื่อพระสงฆ์ผู้เป็นประธานในการทำพิธีกล่าวขึ้นต้นคาถาว่ายะถาให้ตัวแทนกรวดน้ำหลั่งน้ำทันทีและค่อยๆหลั่งน้ำไปเรื่อยๆกระทั่งพระรูปที่สองรับขึ้นมาว่าสัพพีติโยให้ตัวแทนหยุดหลั่งน้ำซึ่งน้ำที่หลั่งก็จะหมดพอดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะขณะที่กรวดน้ำให้ตั้งจิตเป็นสมาธิน้อมอุทิศส่วนกุศลให้ญาติอาจจะโดยเจาะจงหรือโดยรวมและอุทิศส่งให้ถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณก็ได้ขึ้นอยู่กับความเมตตาของเราเมื่อกรวดน้ำเสร็จพระท่านสวดสัพพีติโยเราก็น้อมจิตรับพรท่านให้มงคลให้สิริทั้งปวงจงเกิดกับตัวเราสมพรพระให้ไว้ทุกประการนั่นคือการกรวดน้ำและรับพรพระของตัวแทนในพิธีส่วนคนอื่นนอกนั้นก็เพียงแค่ไม่มีการกรวดน้ำแต่การตั้งจิตเป็นสมาธิเพื่ออุทิศส่วนกุศลและเพื่อรับพรพระกระทำเช่นเดียวกันแล้วก็ได้ผลเหมือนกันด้วยเพราะว่าช่วงเวลานี้ความสำคัญขึ้นอยู่กับการวางใจให้เป็นค่ะส่วนบทกรวดน้ำที่ว่าอิทังเมยาตินังนั้นใช้ท่องเมื่อกรวดน้ำตามลำพังไม่มีพระสวดนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์กายละเอียดของสัตว์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมสัตว์บางประเภทจึงเข้าใจภาษาคนอย่างเช่นช้างสุนัขลิงนกและสัตว์อื่นๆอีกหลายชนิดสัตว์เหล่านี้นะคะสามารถจะนำมาฝึกเพื่อใช้งานหรือแสดงความสามารถต่างๆให้คนดูได้ถ้าใช้หลักวิทยาศาสตร์ค้นหาเหตุไม่ได้คำตอบหรอกนะคะต้องศึกษาพุทธศาสตร์จึงจะพบคำตอบได้ก็จากการทำสมาธิด้วยวิธีทำใจหยุดใจนิ่งกระทั่งถึงธรรมภายในสามารถจะใช้ตาใจเข้าไปตรวจดูกายละเอียดของสัตว์ก็จะพบว่าสัตว์ทุกชนิดมีกายละเอียดเป็นคนเหมือนอย่างพวกเรานี่แหละค่ะสัตว์ทุกชนิดนะคะแต่เดิมก็เป็นคนขณะที่ได้เกิดเป็นคนมักจะรักษาศีล5ซึ่งเป็นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบเพื่อรักษาความเป็นคนไว้ไม่ครบเมื่อตายแล้วก็ไปตกนรกเพราะกรรมชั่วที่ทำไว้ครั้นได้โอกาสกลับมาเกิดใหม่กายละเอียดของเขาเข้าไปในครรภ์มารดาที่เป็นคนไม่ได้ก็ไปเข้าอยู่ในท้องสัตว์ไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่หรือว่าสัตว์อื่นๆบางคนทำบาปไม่หนักถึงขั้นต้องไปตกนรกแต่ว่ากายละเอียดก็เข้าไปในครรภ์มารดาที่เป็นคนไม่ได้นะคะความหยาบของกายละเอียดอาจจะพอดีกับกายสัตว์ก็เลยไปเข้าอยู่ในครรภ์หรือว่าในมดลูกของสัตว์เกิดเป็นสัตว์ชนิดนั้นๆไปแต่มีความจำเก่าๆสมัยเป็นมนุษย์ติดมาด้วยก็เลยเข้าใจภาษามนุษย์สามารถทำตามคำสั่งมนุษย์ได้บางอย่างเท่าที่สภาพร่างกายอำนวยคนก็เลยเรียกสัตว์พวกนี้ว่าสัตว์แสนรู้ค่ะคนเราก็เหมือนกันบางครั้งเกิดเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งซ้ำกันหลายภพหลายชาติก็ได้นิสัยบางอย่างของสัตว์ชนิดนั้นติดมาแม้จะเกิดเป็นคนได้สร้างบารมีชั้นสูงติดต่อกันมาเป็นแสนกับก็ยังติดนิสัยนั้นอยู่ยกตัวอย่างอย่างเช่นพระอรหันต์ท่านหนึ่งเมื่อเดินทางต้องไปพักแรมในป่าบางครั้งท่านจะขึ้นไปจำวัดก็ต้องขึ้นไปนอนบนกิ่งไม้ใหญ่สาเหตุก็เพราะว่าท่านเคยเกิดเป็นลิงมาหลายร้อยชาติเรื่องนี้มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะการได้เกิดเป็นคนนั้นเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดเราสามารถใช้ร่างกายของมนุษย์ทำความดีได้ทุกรูปแบบดีกว่าการเกิดเป็นสัตว์แสนรู้อย่างเทียบกันไม่ติดทีเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาต้นทุนของการเกิดเป็นคนด้วยการรักษาศีล5ให้ครบเป็นปกตินะคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: และยานพาหนะเร่งจัดอาหารและน้ำดื่มให้เพียงพอต่อผู้ประสบภัยและกระจายอย่างทั่วถึงเอกนิติสั่งสถาบันการเงินเฉพาะกิจเร่งช่วยผู้ประสบภัยพักหนี้เติมสภาพคล่องฟื้นฟูหลังน้ำลดชัดชาติเผยกรมอุตุนิยมวิทยาคาด3วันจากนี้ฝนลดลงเป็นจังหวะระบายน้ำท่วมในกรุงระบุอีก 2-3 วันถนนน่าจะดีขึ้นส่วนชุมชนใช้เวลา7วันยอมรับระบายน้ำคลองประเวศบุรีลมยากสุดเหตุคดเคี้ยวยันกทมใช้เกณฑ์เดียวกับปภ.เยียวยาตามความเป็นจริงผู้ว่าสมุทรสงครามถกด่วนรับมวลน้ำจับตาท่าม่วงถึงแม่กลองเจอน้ำทะเลหนุนเย็นนี้สุภจีสั่งคุมราคาสินค้าช่วงน้ำท่วมย้ำติดป้ายราคาห้ามขึ้นราคาผิดปกติพบแจ้งสายด่วน1569พร้อมประสานกลาโหมขนส่งสินค้าเข้าพื้นที่ประสบภัยเผยเตรียมอัดงบพยุงราคาสินค้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีบัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดและ QR โค้ดไม่ขัดรัฐธรรมนูญตำรวจสน.มักกะสันดำเนินคดีหนุ่มซิ่งเจ็ตสกีลุยน้ำท่วมถนนเพชรบุรีสร้างคอนเทนต์หลังถูกวิจารณ์หนักอ้างอยากสร้างรอยยิ้มเรียนต่างประเทศไม่รู้วัฒนธรรมล่าสุดศาลสั่งริบเจ็ตสกีคุก15วันปรับ 5,000 บาทรอลงอาญาคุมประพฤติ1ปีสังขระบุรีน้ำจอดทะลักสะพานมอนอพยพ400ครัวเรือนไฟฟ้าสื่อสารล่ม15ชั่วโมงถนนสาย323รถใหญ่อัมพาตการรถไฟแจ้งปิดทางช่วงท่ากิเลนน้ำตกจังหวัดกาญจนบุรีเหตุน้ำท่วมสูงบริเวณสะพานถ้ำกระแสพร้อมปรับแผนเดินรถ4ขบวนส่วนที่อำเภอทองผาภูมิอ่วมฝายกั้นน้ำตำบลชะแลแตกพัดชาวบ้านสูญหาย2รายเจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังวางแผนค้นหาต่อเนื่องโฆษกรัฐบาลเตือนด่วนน้ำคลองประแสอำเภอแกรงพุ่งวิกฤตห้ามกลับเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเด็ดขาดย้ำท้ายน้ำเฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นฉับพลันรัฐเร่งช่วยประชาชนเต็มกำลังกรมทางหลวงขยายเวลาเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินปากช่องจากเดิมวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ให้ใช้ต่อเนื่องถึงเที่ยงคืนของวันอังคารที่29กันยายนนี้เป็นกรณีพิเศษเพิ่มทางเลือกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมลิซ่าลลิสามโนบาลศิลปินสาวไทยชื่อดังระดับโลกคว้ารางวัล Best Pop ที่งาน MTV Video Music Awards 2026จากผลงานเพลง Dreams ที่มิวสิกวิดีโอเพลงนี้เธอได้ร่วมงานกับนักแสดงชาวญี่ปุ่นอย่างเคนทาโร่ซาคากุชิซึ่งการคว้ารางวัลครั้งนี้ทำให้เธอกลายเป็นศิลปินเดี่ยวเคป๊อปคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้ารางวัล Best Pop
1: กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอส1 FM 94.5 MHz
3: Beautiful music, beautiful songs for you.
4: Suchadradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
5: Beautiful Music

Wind Beneath My Wings เป็นบทเพลงคลาสสิกที่ถ่ายทอดความซาบซึ้งใจต่อผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเปรียบเสมือนสายลมใต้ปีกที่ช่วยให้คนคนหนึ่งสามารถบินขึ้นสูงขึ้นไปได้เรื่อยๆถ่ายทอดความรู้สึกซาบซึ้งและการขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จโดยเนื้อหาของเพลงนั้นมองย้อนกลับไปขอบคุณคนที่ยืนอยู่ในเงาหรือ Living in my shadow ไม่เคยเรียกร้อง Spotlight หรือคำสรรเสริญเยินยอแต่คอยเป็นกำลังใจและสนับสนุนให้ผู้ร้องนั้นเปล่งประกายอย่างงดงาม Wind Beneath My Wings เป็นเพลงที่แต่งขึ้นตั้งแต่ปี2525โดย Jeff Sibal และ Lali Henley Wind Beneath My Wings เป็นเพลงที่นักร้องหลายคนนะครับนำไปบันทึกเสียงเอาไว้อย่าง Roger Whittaker และ Colin Hewitt ในปี2525ต่อมา2526ก็เป็น Lou Lors และ Gladys Knight and the Pips รวมทั้ง Gary Morris แต่เวอร์ชันที่โด่งดังที่สุดเป็นของ Bette Midler ในปีพ.ศ. 2531ใช้ประกอบภาพยนตร์เรื่อง Beaches เวอร์ชันนั้นเคยอยู่บนอันดับหนึ่งของ US Billboard Hot 100ในปี2532ได้รับรางวัล Grammy Award 2รางวัลนะครับในฐานะ Record of the Year แล้วก็ Song of the Year บางรายงานบอกว่าคามาลนักร้องเชื้อสายศรีลังกาผู้อพยพมาเกิดที่มาเลเซียสัญชาติออสเตรเลียเป็นผู้ที่ร้องเพลงนี้เป็นคนแรกแต่ไปตรวจสอบดูแล้วชื่อเหมือนกันแต่คนละเนื้อคนละทำนองนะครับคำศัพท์ที่น่าสนใจในเพลงนี้ก็มีอย่างคำว่า coldestGrace ความสง่างามความงดงามในจิตใจ Glory เกียรติยศความสว่างไสวของความสำเร็จและ Edematic Face Fly higher than an eagle การบินสูงได้กว่านกอินทรีหมายถึงการประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไวยากรณ์ที่น่าสนใจก็มี Second Conditional Structure หรือประโยคเงื่อนไขแบบสมมุติ It must have beencold there in my shadow must have ตามด้วยกริยาช่องที่3เพื่อเป็นการคาดคะเนเหตุการณ์ในอดีตด้วยความมั่นใจสูงแบบ past deduction นะครับมันคงจะหนาวเหน็บภายใต้เงาของฉันหรือการนำไปใช้ในบริบทอื่นๆอย่าง you must have been tired after that long flightคุณคงเหนื่อยมากๆหลังจากไฟล์บินที่ยาวนานอีกส่วนหนึ่งของไวยากรณ์ที่น่าสนใจก็คือ relative clause ประโยคส่วนขยาย Did you ever know เธอเคยรู้ไหมรู้อะไร That you're my hero You're my hero มาตามหลัง That ทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยาเพื่อบอกความรู้สึกนะครับในบริบทของเพลงนี้ Did you ever know that you're my heroคุณเคยรู้ไหมว่าคุณคือฮีโร่ของผมเรียกหนึ่งตัวอย่างที่สามารถนำไปใช้ได้ Did you know that your advice helped me a lot คุณรู้ไหมว่าคำแนะนำของคุณนั้นช่วยฉันได้มากเลยเพลงนี้นำเสนอรูปประโยคที่สามารถนำไปใช้ได้จริงๆเพื่อเวลาที่เราจะแสดงความรู้สึกขอบคุณใครสักคนที่คอยช่วยเหลือเราอย่าง Thank you for being the wind beneath my wings ขอบคุณที่เป็นกำลังใจและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของฉัน I couldn't have done this without you ฉันคงทำสิ่งนี้ไม่สำเร็จถ้าไม่มีคุณ You're my hero คุณคือฮีโร่คุณคือไอดอลของฉัน I hope you know how much you mean to me ฉันหวังว่าคุณคงจะรู้ว่าคุณมีความหมายต่อฉันมากแค่ไหน Dame Shirley Bassey ตีความเพลงนี้ได้อย่างยิ่งใหญ่สง่างามตามสไตล์ของท่านแบบนางพญาก่อนที่เราจะไปฟังเสียงของเดนเชลลี่แบสซี่กันต่อนะครับ Beautiful Music ขอกราบเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี
รมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยการอัญเชิญพระราชหัตถเลขาของร้นเกล้ารัชกาลที่5พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถมาอ่านให้คุณฟังกันนะครับวันอาทิตย์ที่9พฤษภาคมรัตนโกสินทร์ศก116วันนี้ช่างไม่มีเรื่องราวอะไรเสียจริงๆนอกจากหนาวเสมออยู่ต้องเปลี่ยนวิถีอยู่กินกันหมดทั้งนั้นนอนในเคบินกันมาแต่วานนี้หมดเว้นแต่นักเรียนบางคนชอบนอนข้างบนขึงม่านดาดฟ้าไม่ให้หนาวตามห้องข้างล่างต้องปิดหน้าต่างกระจกหมดประตูข้างนอกก็ปิดทั้งนั้นดูก็ขันในเมืองเรานอนแต่อยู่ในห้องเปิดหมดก็ร้อนเต็มทนนี่ยังซ้ำแต่งตัวด้วยเสื้อที่ลองหนาเต็มทนนั้นกินข้าวที่ห้องข้างล่างถอดเสื้ออ่านหนังสือมีแต่เสื้อยืดหนาตื่นขึ้นจะสั่นให้ได้เวลาบ่ายสามโมงเท่านั้นลมไม่มีสักฉิวเดียวคลื่นก็ไม่มีเป็นแม่น้ำมีคนเมาแต่เจ้ากรมคือดิลกนายขมหลวงบริหารที่ประมูลกันอยู่เขาก็ไม่เมาต่อลองเสื้อจึงได้ร้อนเสื้อจักรีใส่ไม่ได้คอหงายไปเสื้อทหารมหาดเล็กคับมากขึ้นแต่ไม่ใช่เพราะอ้วนเหลือเกินมันทำไม่ดีแท้ๆกางเกงเต็มยศที่ทำมาแต่บัตรตะเวียดยังใช้ได้ทั้ง3ตัวเว้นแต่ครึ่งยศไม่มียังคิดไม่ตกว่าถ้าต้องแต่งเครื่องยศที่เวนิสจะทันหรือไม่ขาดแถบดำความชั่วของห้างแบทแมนนั้นพ้นประมาณหากว่าฉันลองกางเกงทั้งนุ่งผ้าจึงจะใช้ได้บ้างหาไม่ก็มาหนาวตายเสื้อผ้าทหารเรือที่ว่าจะมาคอยส่งที่ปอร์ตเซตก็ไม่ได้มาฉันจะต้องชมมหาดเล็กของฉันคือไอ้เปลื้องทหารเรือที่ฉันเลือกไว้ใช้นั้นดีนักมันเป็นคนฉลาดและเอาใจใส่ดีมากฉันออกรักขึ้นทุกวันทุกวันแต่ไอ้ขาวเจ็บเป็นแผลไม่ได้มาใช้แต่ท่วงทีจะไม่ฉลาดเหมือนไอ้เปลื้องเดี๋ยวนี้ใช้ได้จนหยิบของในห้องเกือบเหมือนมหาดเล็กไม่เซอะเลยทีเดียวอายุ20เท่านั้นแต่อ้วนหน้าเมาเขาดีนักวันนี้ปรึกษากันถึงจะมีการในวันเกิดลูกเอียดเล็กจะเป็นวันหยุดงานให้คนเรือมหาจักรีจะต้องหยุดพักที่เวนิสไม่ต่ำกว่า6วันเพราะใช้มานานจะต้องเปิดออกชำระแล้วจึงจะไปซ่อมแซมและเพิ่มเติมของใหม่ๆเห็นจะต้องลงเงินอีกมากแต่เดินดีนัก12น็อตไม่ได้ตกเลยเป็นเรือที่ไม่แคลงด้วยกัปตันคัมมิ่งชมมากคิดจะถ่ายรูปเรือและรูปคนที่มาเวนิสกัปตันจะต้องการไปลงพิมพ์ดอกไม้ที่อัดไว้เห็นจะได้การพรุ่งนี้จึงจะได้ผึ่งให้แห้งมาตามต่อพระราชหัตถเลขากันในวันจันทร์พรุ่งนี้นะครับอีก3เพลงไพเราะเสียงของท่านผู้หญิงเชอรี่บาซีไปเริ่มต้นกันที่ Theme from New York เมดเล่เพลงนี้เป็นเมดเล่ของเพลง2เพลงที่มีชื่อคล้ายๆกันนะครับเพลงแรกคือ Theme from New York New York งานประพันธ์ของจอห์นเคนเดอร์ใส่คำร้องโดยเฟร็ดเอฟใช้ประกอบภาพยนตร์เรื่อง New York New York นำแสดงโดยไลซ่ามินเนลลี่ออกมาในปีพ.ศ. 2520ไลซ่ามินเนลลี่เป็นคนร้องเป็นคนแรกนะครับอยู่ในอันดับที่104ของบิลบอร์ดก็เรียกว่าไม่ได้โด่งดังอะไรจนกระทั่งแฟรงค์ซินาตรานำเพลงนี้ไปร้องในคอนเสิร์ตของท่านร่วมกับเพลง New York New York อีกเพลงหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเพลง New York New York ที่มาจากภาพยนตร์เพลงเรื่อง On the Town เพราะฉะนั้นเวลาจะพูดถึงเพลงนี้ก็ต้องเขียนชื่อว่า New York New York ในวงเล็บ On the Town และนั่นก็เป็นต้นทางที่ทำให้แฟรงค์ซินาตราท่านนำเพลงนี้ Theme from New York New York Start Spreading the News เพลงนี้แหละครับมาบันทึกเสียงในปี2523แล้วก็กลายเป็นเพลงดังระเบิดระเบ้อจนเป็นซิกเนเจอร์อีกหนึ่งเพลงของแฟรงค์ซินาตรา
Dame Shirley Bassey นำเพลง Theme from New York New York นี่มาเมดเล่ กับ New York New York อีกเพลงหนึ่งเพลงนี้เพลงที่3 New York New York เนี่ยนะครับก็เลยต้องมีวงเล็บว่า So Good They Named It Twice เพลงนี้เป็นงานประพันธ์ของ Gerard Kenny New Yorker ขนาดแท้เพราะท่านเกิดที่นั่นแต่งเพลงเพื่อแสดงความภาคภูมิใจในเมืองนิวยอร์กถึงแม้มันจะมีอาชญากรรมอะไรนู่นนี่นั่นโน่นแต่มันก็เป็นเมืองที่เขารักแล้วก็มีความสุขที่จะอยู่ที่นี่บราดเคนนี่ท่านได้อพยพไปอยู่ลอนดอนนะครับหลังจากที่ออกเพลงนี้ในอเมริกาแล้วปัจจุบันอายุ79ปีในเมดเล่นี้คุณผู้ฟังจะได้ฟังเพลงนิวยอร์กนิวยอร์ก2เพลง2เวอร์ชั่นมาเมดเล่กันคือ Theme from New York New York กับ New York New York So Good They Named It Twice ส่วน New York New York เพลงที่แต่งในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2 New York New York On The Town นั้นไม่ได้อยู่ในเมดเล่นี้นะครับเพลงที่2 There I've Said It Again และเพลงที่3 There Is No Such Thing As Love ทั้งหมดเสียงของท่านผู้หญิง Shirley Bassey ครับ

0: Listening to beautiful music.
1: Music. คุณผู้ฟังที่รักครับคุณกำลังฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวางกูลในบ่ายเย็นวันอาทิตย์ที่เป็น Sunday Special เราอยู่กับบุคคลพิเศษของเราเดมเชอร์รี่บาซี่หรือท่านผู้หญิงเชอร์รี่บาซี่ในเอพิโซดที่49ชวนคุณผู้ฟังฟังเพลงของท่านผู้หญิงที่บันทึกเสียงเอาไว้ตั้งแต่อักษร A เป็นต้นมาเลยนะครับตอนนี้มาถึงอักษรที่ขึ้นต้นด้วย Tก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ก็มีเรื่องจะมากราบเรียนให้ทราบว่าวันพุธที่30กันยายนจะเป็นวันสุดท้ายที่เราออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM 94.5 MHz นะครับแต่รายการที่ออกอากาศไปแล้วทั้งหมดรวมทั้งที่ออกอากาศในวันนั้นด้วยก็จะยังคงอยู่บนเว็บไซต์ของเราสุชาติ radio.comคุณผู้ฟังคิดถึงกันก็แวะเวียนเข้ามากดฟังรายการของเราฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณซึ่งปกติเราก็จะฟังเป็นเพื่อนกันทุกวันนะครับ5โมงถึง6โมงเย็นจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่มีวันหยุดตรีรวมเราก็จัดรายการมาได้4ปีกับ9เดือนมีความสุขมากแล้วก็รู้สึกว่าเติบโตด้วยนะครับในระหว่างที่จัดรายการนี้ผมก็ได้ทำการค้นคว้าข้อมูลได้รู้จักได้เจอเพลงใหม่ๆสำหรับเราสำหรับตัวผมถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงเก่าในยุคก่อนนู้นแต่ว่ามันเป็นเพลงที่ไพเราะมากๆทุกๆเพลงเลยยิ่งฟังก็ยิ่งเพราะความหมายก็ดีทำให้เราจินตนาการอะไรได้หลายๆอย่างจากเพลงที่ฟังผมก็หวังว่าในอนาคตถ้ามีโอกาสก็คงจะได้มีโอกาสกลับมารับใช้คุณผู้ฟังในด้านเสียงเพลงแบบนี้อีกนะครับอีก3เพลงเสียงของท่านผู้หญิงเชอร์รี่แบสซี่ที่จะชวนคุณผู้ฟังไปฟังไปเริ่มต้นกันที่เพลง There Will Be Another You เป็นเพลงฮิตมากๆในยุคสงครามโลกครั้งที่2ที่เราไม่รู้จักผมไม่รู้จักนะครับก็บอกตรงๆว่าเพิ่งจะรู้จักเพลงนี้จากการมาจัดรายการแล้วก็มาถึงเพลงนี้ของท่านผู้หญิงนะครับThere Will Be Another You เป็นผลงานการประพันธ์ของแฮร์รี่วอร์เรนแล้วก็ใส่คำร้องโดยแม็กกอร์ดอนใช้ในภาพยนตร์เพลงเรื่อง Iceland นำแสดงโดยซอนยาเฮนนี่และจอห์นเพนแต่ในภาพยนตร์เนี่ยจะเป็นการขับร้องของโจนเมอริลกับแซมมี่เคนเฮสซอคริสตาในปีเดียวกันนั้นก็ยังมีแนนซี่นอร์แมนนะครับกับแซมมี่เคเป็นซิงเกิลที่ไพเราะมากๆนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2485เป็นต้นมาก็มีการบันทึกเสียงเพลงนี้มาตลอดเลยนะครับโดยนักดนตรีนักร้องที่มีชื่อเสียงตั้งแต่แนทคิงโคลเชตเบเกอร์จูลี่ลอนดอนโรสแมรี่คลูนีย์และล่าสุดมาทิลดาแมนนักร้องในแนวโฟล์กอินดี้ของอังกฤษก็บันทึกเสียงเพลงนี้เอาไว้ในปี2568ก็คือปีที่แล้วนี่เอง There Will Be Another You เป็นบทเพลงแจ๊สสแตนดาร์ดระดับคลาสสิกที่เล่าถึงความรักอันลึกซึ้งแล้วก็การยอมรับความจริงหลังจากการที่จะต้องจากลากันไปในเพลงพูดถึงการเอ่ยคำอำลาและจะรู้ว่าในอนาคตมันก็จะมีฤดูใบไม้ผลิเกิดขึ้นใหม่จะมีเพลงรักมากมายที่เกิดขึ้นใหม่แล้วก็จะมีใครอีกคนหนึ่ง another you ที่เข้ามาในชีวิตของฉันแล้วก็จะให้ความรักกับฉันทำหน้าที่เหมือนคุณที่กำลังยืนอยู่ในตรงนี้เวลานี้แต่ในเพลงก็จะยืนยันว่าจะไม่มีใครที่เหมือนคุณจะมีอีกคนหนึ่งแบบคุณแต่มันจะไม่เหมือนคุณในชื่อเพลงกับในเนื้อร้องนี่มันต่างกันอยู่คำเดียวเลยนะครับคำว่า never ชื่อเพลง there will be another you แต่เวลาร้องลงไปในเพลงนี้จะมีคำว่า there will never be another you เป็นการใช้ grammar แบบ future simple tense there will be another song to sing there will be another springจะมีเพลงอื่นให้ร้องจะมีฤดูใบไม้ผลิ There will be other lips that I may kiss There will be other stars to wish upon จะมีริมสิบปากอีกหลายปากเลยที่จะทำให้ฉันได้จูบ แล้วก็ยังมีดวงดาวอีกมากมายที่จะทำให้ฉันนั้นอธิษฐานแต่ there will never be another you แต่ก็จะไม่มีใครที่จะเหมือนคุณเป็นการเขียนคำประโยคเป็นภาษากวีที่ลึกซึ้งสุดยอดมากๆเลยกับความแตกต่างของสองประโยคนี้ด้วยคำว่า never คำเดียวล่ะครับคนแต่งทำนองแฮร์รี่วอลเลนเป็นนักแต่งเพลงผู้ยิ่งใหญ่ของอเมริกามากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าท่านเขียนเพลงประกอบภาพยนตร์ฮอลลีวูดเนี่ยมากกว่า800เพลงได้รับรางวัลออสการ์สาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมถึง3รางวัลในจำนวนนั้นก็มี At Last แล้วก็ NFL Tour Member ส่วนแม็กกอร์ดอนก็เป็นนักใส่คำร้องระดับครูระดับเซียนเลยทีเดียวจึงทำให้เพลงนี้ There Will Be Another You นั้นกลายเป็นเพลง Jazz Standard Classic ที่บรรดานักดนตรี Jazz ทั่วโลกรวมทั้งนักร้องด้วยก็นำร้องอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ครับ There Will Be Another You ได้รับการยกย่องว่าเป็น Jazz Standard สัญลักษณ์แห่งดนตรีสวิงและพ็อปยุคคลาสสิกใช้เป็นบทเรียนสำหรับฝึกฝนเวลาเขาเรียนดนตรีกันนะครับแล้วก็ใช้แสดงสดในวงแจ๊สทั่วโลกเพราะว่ามีคอร์ด progression ที่ไพเราะและคำร้องที่ถ่ายทอดสัจธรรมแห่งความรักได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งเพลงที่2เสียงของท่านผู้หญิงที่จะให้คุณฟังกันนะครับชื่อ There's Never Been a Night จากอัลบั้มชุด As Long as He Needs Me The First 5 Years 1956-1960 และปิดท้ายช่วงนี้ด้วยเพลง There's No Place Like London ทั้งหมด3เพลงเป็นเสียงของท่านผู้หญิงเชอรี่แบสซี่ครับ

0: Beautiful.
1: You're listening to beautiful music.
0: Music.
2: คุณผู้ฟังที่รักครับอย่าลืมนะครับว่าพุธที่30กันยายนนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการออกอากาศทาง FM 94.5 MHz แต่ Beautiful Music ก็ยังมีรายการของเราที่เคยออกอากาศไปแล้วอยู่บน suchatradio.com คิดถึงกันก็กดเข้าไปฟังกันได้เพลินๆได้ทุกเมื่อนะครับเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรเข้าถึงได้ทุกเวลาปลอดภัยไร้กังวลเสียงใสฟังชัดไม่มีคลื่นแทรกแน่นอนคุณผู้ฟังที่คิดถึงกันระหว่างนี้ก็เขียนจดหมายมาคุยกันได้นะครับที่ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327อีก3เพลงเสียงของท่านผู้หญิงเชอร์รี่บลัสซี่ที่จะชวนคุณไปฟังกันเริ่มต้นกันที่เพลง They Can't Take That Away From Me เป็นผลงานของจอร์จเกอร์ชวินร่วมกับไอร่าเกอร์ชวินคนหนึ่งแต่งทำนองอีกคนหนึ่งแต่งคำร้องใช้ในภาพยนตร์เรื่อง Shall We Dance ในภาพยนตร์เรื่องนั้นนำแสดงโดย Fred Astaire ออกมาในปีพ.ศ. 2480ต่อมาในปี2492ก็ได้ถูกนำมาใช้ในภาพยนตร์เรื่อง The Barclays of Broadwayและเพลงนี้ก็ถูกบันทึกเสียงโดยศิลปินหลากหลายเลยนะครับหลังจาก Fred Astaire แล้วก็มี Billie Holiday, Artie Shaw, Bing Crosby, Ella Fitzgerald ไล่เรียงมาถึง Patti Austin ถึง Diana Krall มา Robbie Williams ดูเอ็ดกับ Rupert Everett มาถึง Lost George, Cliff Richard, Gloria Estefan และล่าสุด Van Morrison นะครับในปี2560ที่ผ่านมานี่เอง2561ก็เป็นการดูเอ็ดกันของโทนี่เบนเน็ตกับไดนาคราวเพลงที่2 Think of Me และปิดท้ายกันช่วงนี้ด้วยเพลง This is My Life 3เพลงเสียงของท่านผู้หญิงชิลลี่แบสซี่นะครับ They Can't Take That Away From Me Think of Me และ This is My Life

ที่นี่สถานร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: จ๋าว่าไงจ๊ะน้อง
1: เมื่อคืนนี้พี่ไปนอนที่ไหนมาไม่กลับบ้านกับช่องคะ
0: โถติ๋ม
1: ติ๋มไหนติ๋มไหนบอกมานะ
0: โอ้ยโอ้ยต้อยต้อยจ๋าเมื่อคืนพี่ไปนอนอ่างมาจ้ะ
1: อ่างไหนอ่างไหนอ่างที่ไหนบอกมานะ
0: ไม่ไม่ไปนอนอ่างทองใกล้อยุธยาน่ะ

0: แท็กซี่แท็กซี่ว่าจังไดครับ
1: ไปเพชรบุรีตัดใหม่เอาเท่าไหร่ครับเนี่ย
0: นี่มันจักตุ่ม
1: ตอนนี้ห้าทุ่มครึ่งแล้ว
0: ไปบ่ได้ดอกครับติดเคอร์ฟิว
1: ผมให้50บาทไปได้ไหม
0: ไปบ่ได้ว่าวโหเรื่อง
2: ดิฉันให้500บาทไปได้ไหมจ๊ะ
0: ขอคอยลองเบิ่งดูก่อนตำรวจปรับคอย200บาทจำคุก1มื้อเหลืออีก300บาทเอ้าฟิวก็ฟิว

0: นี่เฮีย
1: ครับ
0: มาเดินเพ่นพ่านอะไรแถวเนี่ยมันเข้าเวลาเคอร์ฟิวแล้วนะ
1: ฟิวเฟอร์อะไรครับฟิวบางอ้วนไม่ขากนี่ครับ
0: นี่ผมเจ้าหน้าที่ตำรวจไปโรงพักเดี๋ยวนี
1: ้อ๋อผู้หมูครับนี่จับผมไปโรงพักเหรอครับผมลืมไปครับอ๋อหมาตาไปครับไปก็ไปครับผมลืมเคอร์ฟิวครับอ๋อ

0: มานี่สิไปไหนมาเมื่อคืนทำไมไม่กลับบ้านรับผิดมานะ
1: อืมสดิ้งสีฟังพี่ก่อนสิเมื่อคืนพี่ไปนอนกับหมอ
0: หมออะไรหมอทำฟันเหรอ
1: ไม่จ้าง
0: ั้นหมอผ่าตัด
1: ไม่ใช่อีกละจ้า
0: เอ๊แล้วหมออะไรของพี่นะอ๋อรู้แล้วหมอนวดหมอนวดนี่
1: เอ้านวดก็นวด

0: อีนางอีนางเมื่อคืนคอยหาเงินบ่ได้จักบาท
1: อ้าวแล้วไปอยู่ที่ไหนมาแล้วไปกริ้ง
0: พูดแล้วหาเงินบ่ได้รถย่างแตกอีซ่ําแถมตำรวจจับไปโรงพักซวยขนาด
2: แท็กซี่แท็กซี่มานี่สิ
0: เอ้าไม่จังเลยนี
2: ่เมื่อคืนฉันลืมขนตาไว้ในรถคุณน่ะ อยู่หรือเปล่าน
1: ี่แน่นี่แน่บักกริ้งบักกันร้อนบักกันร้อน
0: ซวยซวยแท้ๆ

0: ไม่รู้ไม่รู้
1: ใครใครมาเรียกน่ะ
0: ไม่รู้นี่ไอ้เหี้ยมาคึ้งมามาหลักติดเคอร์ฟิวจ้ะ
1: เหี้ย
0: จ้าโอ้ยตำรวจ
2: นี่ใบเสร็จครับเงินค่าปรับด้วยฮะ
0: ไม่รู้เอาเงินมาให้โปลิก200เฮียถูกจับเมื่อคืนนี่ติดคอฟิล
1: แม่อาเฮียโอ้ยลือนี่ชอบกลิ่นอยู่รวยเลย
0: ว่าไม่กลิ่นว่าก็ไปไม่หลอกอ่ะสิ

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิ้มซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz ตอนที่18มาร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรนอกจากนั้นยังรับสั่งว่าในการดำเนินชีวิตเนี่ยต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มี
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: เพราะแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือแนวทางการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้คนทุกวัยทุกอาชีพนำชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแต่น่าเสียดายนะคะที่คนส่วนใหญ่เข้าใจเรื่องนี้เพียงผิวเผินพนักท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีสรุปหัวใจของแนวคิดนี้ช่วยให้เราเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนว่าหากเข้าถึงหัวใจของเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาปรับใช้ในทุกกิจกรรมสิ่งนี้จะเป็นรากฐานแห่งชีวิตและสังคมไทยสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนค่ะ
1: หลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอยากจะแยกเป็น3ส่วนคือส่วนของเป้าหมายส่วนของพื้นฐานแล้วก็ส่วนของหลักคิดหลักปฏิบัติส่วนของเป้าหมายเนี่ยเพื่อให้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้สมดุลรวมทั้งให้เตรียมความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็รับสั่งว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีทั้งการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุทางวัฒนธรรมทางด้านสังคมเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยส่วนเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมาจากโลกภายนอกก็ได้เช่นนอกประเทศมากับระบบเศรษฐกิจทุนเสรีหรือนอกชุมชนเป็นการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลแล้วก็มากระทบชุมชนนะครับหรืออิทธิพลของสื่อมวลชนและมาเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเราสมมติว่าอาชีพเรามันมีขึ้นมีลงเราจะเตรียมรับมืออย่างไรเรื่องที่2คือพื้นฐานที่จะเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้แล้วให้เกิดผลเนี่ยนะท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มีนะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจตรงนี้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเนี่ยท่านทรงรับสั่งให้ต้องปรับพื้นฐานก่อนถ้าเป็นคนขี้เกียจอยู่ต้องขยันก่อนฝึกตัวเองยังไงให้ขยันนะถ้าเป็นคนซึ่งไม่ค่อยได้สำนึกอะไรมากมายก็ต้องพยายามปรับยังไงให้มีสติมีสัมปชัญญะที่ดีนะครับมีสมาธิในงานที่ทำมีฉันทะในงานอะไรนี้เป็นต้น
2: เมื่อเข้าใจเป้าหมายและปรับพื้นฐานจิตใจให้มีสำนึกแห่งคุณธรรมมีความเพียรมีความรอบรู้รอบคอบมาถึงส่วนสำคัญค่ะก็คือการปฏิบัติค่ะ
1: ส่วนที่3คือส่วนของหลักการและก็หลักปฏิบัติหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคำเดียวเท่านั้นเองคือทางสายกลางทำอะไรไม่สุดโต่งไม่มากเกินไม่น้อยเกินไม่รุนแรงเกินไม่อ่อนแอเกินในเรื่องทางสายกลางที่เอามาขยายนะครับอันที่1ก็คือจะทำอะไรขอให้นึกถึงความพอประมาณคำว่าพอประมาณเนี่ยเป็นคำที่มีความสำคัญมากพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการลงทุนก็ต้องพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตก็ต้องพอประมาณแม้แต่ดูหนังสือมากเกินไปมันก็ยังอันตรายนะครับเรื่องที่2จะทำอะไรต้องมีเหตุมีผลวันนี้จะซื้ออันเนี้ยต้องถามตัวเองว่าแล้วมีอยู่หรือยังแล้วก็ถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยมันใช้คุ้มไหมอย่างเงี้ยแล้วเรื่องที่3สำคัญมากก็คือว่าต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเพียงพอที่จะรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอกได้ถ้าชีวิตเป็นเด็กนักเรียนคะแนนที่เราสะสมมันพอไหมมันเป็นภูมิคุ้มกันบ้างไหมเผื่อบางทีเราพลาดไปบ้างบางวิชามันก็ยังไม่ตกกันนะครับในครอบครัวก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่เป็นหนี้ไปหมดต้องมีภูมิคุ้มกันคือมีการอดออมบ้างแม้แต่นายจ้างดูปัญหาเรื่องการบริหารงานบุคคลเนี่ยนะครับถ้าท่านใช้คำว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดีท่านก็ต้องระวัดระวังครับว่าแล้วลูกน้องจะลาออกทีละขยงจะทำยังไงอะไรเงี้ยเป็นต้นเรามีแผนกำลังคนพอหรือยังที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงข้างหน้าเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเขาใช้ได้ทุกระดับ
2: เมื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้กับคนทุกอาชีพแล้วกับข้าราชการซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของสังคมจะน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การดำเนินชีวิตได้อย่างไรพนักท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยให้ข้อคิดที่น่าสนใจค่ะ
1: ข้าราชการทุกคนก็ต้องปรับฐานจิตใจให้เป็นคนมีสำนึกในคุณธรรมให้มีความซื่อสัตย์สุจริตถ้าไม่ซื่อสัตย์สุจริตก็สามารถที่จะไปหลอกลวงประชาชนที่มารับบริการทำเรื่องทุจริตเพื่อจะเบิกโน่นเบิกนี่ได้ประมูลเมืองประมูลนี่อย่างที่เรารู้กันอยู่ไม่ดีเลยสำหรับบ้านเมืองเพราะว่าส่วนหนึ่งของต้นทุนเนี่ยต้องไปจ่ายสำหรับค่าคอร์รัปชันเพราะนั้นท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยจะมาคิดว่าเรื่องคอร์รัปชันไกลตัวไม่เกี่ยวกับฉันไม่ใช่ครับเราบริโภคสินค้าอะไรเจ้าของกิจการนั้นร่วมมือหรือถูกบังคับให้ต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะไอ้เงินค่าจ่ายของผู้ประกอบการเนี่ยเขามาคิดในค่าสินค้าที่ท่านซื้อหมดนะครับเพราะนั้นหมายความว่ากระทบทุกคนครับกระทบทุกคนเลยคนไทยกระทบทุกคนนะครับ
2: เมื่อการคอร์รัปชันหรือการคดโกงของคนกลุ่มเล็กสร้างภาระให้คนทั้งประเทศต้องร่วมแบกรับภาระนั้นด้วยเราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหานี้อย่างไร
1: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์เนี่ยนะครับก็ได้นำเอามาเป็นความคิดหลักของแผน9ผมเชื่อว่ากรอบที่สภาพัฒน์ได้พิมพ์แล้วก็เผยแพร่ไปพร้อมกับแผน9เนี่ยมันไปทั่วทุกส่วนราชการอยากจะเชิญชวนให้ข้าราชการทุกระดับทุกคนเนี่ยนะครับลองกลับไปอ่านดูอีกสักครั้งเถอะแล้วลองตั้งโจทย์เองว่าหน่วยราชการของฉันเนี่ยจะเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยเฉพาะมุ่งเป้าในเรื่องของการกำจัดคอร์รัปชันเนี่ยนะจับกลุ่มอภิปรายในหมู่ราชการเองเนี่ยนะครับในกองเดียวกันก่อนก็ได้เสร็จแล้วก็ข้ามกองก็ได้เพราะจริงๆคอร์รัปชันมันข้ามกองข้ามกลุ่มข้ามกระทรวงเสร็จแล้วมีข้อสรุปออกมาเป็นเชิงปฏิบัติแล้วท่านก็พยายามพูดกันเลยครับว่าวิธีปฏิบัติราชการที่ผ่านมาเนี่ยมันมีจุดโหว่ตรงไหนที่เปิดช่องให้คนโกงเนี่ยแล้วเราพยายามมาสร้างกระบวนการเหล่านั้นให้มันโปร่งใสขึ้นมาให้มีการตรวจสอบขึ้นมาในทางธุรกิจก็เหมือนกันผมว่าสภาหอการค้าก็ดีสภาอุตสาหกรรมก็ดีเนี่ยนะครับหรือแม้แต่องค์กรการกุศลต่างๆนะครับอะไรต่ออะไรก็ดีเนี่ยนะครับลงมาช่วยกันลำพังจะให้ระบบราชการแก้ฝ่ายเดียวผมไม่สำเร็จนะและอันสุดท้ายก็คือระบบราชการการเมืองผมคิดว่าการที่ท่านเนี่ยปวารณาตัวลงมารับใช้ประชาชนถ้าในความเห็นของสากลเนี่ยเขาถือว่าท่านเนี่ยเสียสละพอแล้วในเรื่องของฐานะทางบ้านของตระกูลแล้วก็ชีวิตที่เหลือเนี่ยเขาอยากจะมาตอบแทนบุญคุณแผ่นดินมาเป็นตัวแทนประชาชนเรื่องที่หนึ่งคือไปออกกฎหมายมาสำหรับมาบังคับใช้เพื่อนประชาชนด้วยกันอันนี้หน้าที่ดีโอ้โหสำคัญมากเลยนะภาคการเมืองเนี่ยจึงเป็นภาคที่สำคัญเหลือเกินในการที่จะแก้ปมเรื่องคอร์รัปชันหรือว่าให้สำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยผมก็ขอแนะนำเหมือนกับที่แนะนำข้าราชการฝ่ายประจำคือลองไปอ่านทบทวนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับและฝ่ายการเมืองลองถกแถลงกันดูเพราะฉะนั้นการที่จะให้สังคมนี้มันดีขึ้นเนี่ยพวกผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับพ่อแม่เอ่ยครูบาอาจารย์เอ่ยต้องตั้งคำถามตัวเองว่าเราพร้อมหรือยังที่จะสร้างคนรุ่นใหม่โดยให้1ขั้นที่1รู้จักแยกผิดชอบชั่วดีขั้นที่2รู้จักที่จะเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าชอบว่าดีแล้วและอันที่3พร้อมหรือยังที่จะให้ลูกหลานเราเนี่ยกล้าที่จะปกป้องสิ่งที่ถูกต้องนั้นคราวนี้พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าแม้ทุกอย่างจะลงที่เด็กหมดนะผู้ใหญ่ก็ต้องแก้ไขนะครับแล้วที่บอกว่าถ้าหัวไม่สายหางไม่กระดิกเนี่ยเป็นเรื่องจริงผมว่าทั้ง3ฝ่ายนะฮะต้องรับผิดชอบร่วมกันนะฮะคือฝ่ายข้าราชการฝ่ายการเมืองแล้วก็ฝ่ายผู้ที่ประกอบธุรกิจคือถ้าทั้ง3ฝ่ายนะรู้จักแยกผิดชอบชั่วดีนะรู้จักปฏิบัติในสิ่งที่เห็นว่าตัวเองว่าถูกต้องนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเข้ามาปกป้องสิ่งที่ถูกต้องนะผมว่าคอร์รัปชันไทยมันหมดไปในพริบตาเดียว
2: และนี่คือจุดเด่นของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้ความสำคัญกับการทำสิ่งต่างๆอย่างรู้จักความพอดีพอประมาณบนพื้นฐานจิตใจที่มีคุณธรรมซึ่งคุณธรรมจะชี้นำทางให้เราทำในสิ่งดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่สร้างความเสียหายให้สังคมก่อนจากกันท่านองคมนตรีนายแพทย์เกษมวัฒนชัยฝากข้อคิดไว้ให้พวกเราค่ะ
1: ผมคิดว่ายังมีช่องว่างอยู่ตรงที่ว่าในภาคส่วนต่างๆเนี่ยยังไม่ได้มาทำความเข้าใจและตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเรามีของดีที่สุดละคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้พวกเราละเพราะนั้นผมก็อยากจะเชิญชวนพวกเราทุกหมู่เหล่านะครับช่วยกันศึกษาให้ลึกซึ้งและนำไปปฏิบัติให้เกิดผล
2: ขอขอบคุณท่านองคมนตรีนายแพทย์เกษมวัฒนชัยค่ะวันนี้เชิญชวนคนไทยทุกอาชีพทุกภาคส่วนมาร่วมกันน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อส่งผลเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทยก้าวสู่ความเจริญที่แท้และสามารถยืนอยู่ได้อย่างสง่างามในสังคมโลกค่ะ
0: ฉะนั้นถ้าทุกท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความคิดและมีอิทธิพลมีพลัง ที่จะทำให้ผู้อื่นซึ่งมีความคิดเหมือนกันช่วยกันรักษาส่วนรวมให้อยู่ดีกินดีพอสมควรพอย้ำพอควรพออยู่พอกินมีความสงบไม่ให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบัตินี้จากเราไปได้ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณค่าอยู่ตลอดกาลพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่มั่นภูริทัตตะเถระแห่งวัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรไปทำความผูกพันเพราะเป็นสิ่งของที่ล่วงไปแล้วอย่างแท้จริงแม้จะทำความผูกพันและมั่นใจในสิ่งนั้นกลับมาเป็นปัจจุบันก็เป็นไปมิได้ผู้ทำความสำคัญมั่นหมายนั้นเป็นทุกข์แต่เพียงผู้เดียวโดยความไม่สมหวังตลอดไปอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นสิ่งไม่ควรยึดเหนี่ยวเกี่ยวข้องเช่นกันอดีตควรปล่อยไว้ตามอดีตอนาคตก็ควรปล่อยไว้ตามการของมันปัจจุบันเท่านั้นที่จะสำเร็จเป็นประโยชน์ได้เพราะอยู่ในฐานะที่ควรทำได้ไม่สุดวิสัย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ร้องไห้ร้องไห้ฉันได้แต่ร้องไห้ปล่อยให้น้ำตาไหลลงเปื้อนหมอนทุกทุกวันทุกหยดรดที่นอนนั้นท่วมเติม

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่งFM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ขอบคุณพวกเราทุกคนที่มาร่วมงานฉลองโลกรับงานเกียรติคุณระดับยอดเยี่ยมด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สำนักงานปปส.มอบให้ท่านมาในปีนี้ส่วนเงินรางวัล 100,000 บาทที่ได้มานั้นฉันไม่เก็บไว้คนเดียวหรอกแต่จะเอามาเป็นทุนกองกลางไว้พัฒนาหมู่บ้านเราต่อไปขออย่างเดียวให้พวกเราช่วยกันดูแลบ้านเราให้เป็นสุขอย่างนี้ตลอดไปเท่านั้นพอ
1: ยินดีด้วยนะผู้ใหญ่ได้ข่าวว่ารางวัลยอดเยี่ยมของปปส.เนี่ยเขาไม่ได้ให้กันง่ายๆนะแสดงว่าผลงานผู้ใหญ่ต้องดีเยี่ยมโดดเด่นมากๆเลยใช่ไหมเนี่ย
2: ขอให้มังรู้ซะบ้างว่าหมู่บ้านเรามีคนเก่งๆอย่างผู้ใหญ่ผู้นำดีชุมชนก็มีสุข
0: รางวัลที่ได้มาไม่ใช่ของฉันคนเดียวหรอกนะก็ขอพวกเราทุกคนร่วมกันนั่นแหละทั้งช่วยกันสร้างสรรค์กิจกรรมทั้งจัดเวรยามทั้งดูแลผู้เลิกยาจนหมู่บ้านเราปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงมากกว่า10ปีแล้วนะ
1: อย่างนี้ก็เรียกปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนแล้วแหละผู้ใหญ
0: ่ยั่งยืนหรือเปล่าก็ต้องดูอนาคตกันต่อไปต้องฝากรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานั่นแหละให้ช่วยกันดูต่อไปนะ
1: เฮ้ยฉันนั่นนะอยากให้ทุกหมู่บ้านมีความสุขแบบเราจังเลยเนาะ
2: ใช่ว่าก็อยากให้เขารู้ถึงความรู้สึกว่ากังไม่มีปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเนี่ยมึงมีความสุขยังไงไม่ต้องระแวกระวังชาวบ้านมีแต่รอยยิ้ม
0: การป้องกันยาเสพติดเขาว่ายากแต่ฉันว่าการแก้ไขมันยากกว่านะเพราะฉะนั้นฉันจึงชวนพวกเราร่วมป้องกันยาเสพติดไงเมื่อทำจริงจังมันก็ได้ผล
1: นี่ผู้ใหญ่ฉันลองคิดเล่นๆนะถ้าประเทศไทยไม่มีปัญหายาเสพติดเนี่ยคงจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้เนาะเจ้าหน้าที่ก็ไปดูแลปัญหาอาชญากรรมด้านอื่นๆเด็กๆเยาวชนก็ไม่เกเรแรงงานก็มีคุณภาพและที่สำคัญนะฉันน่ะอยากเห็นในหลวงท่านมีความสุขที่ประเทศไทยพ้นจากภัยยาเสพติดโอ้ยแค่ฝันก็มีความสุขแล้วล่ะเนี่ย
2: ใช่ซึ่งก็อยากให้ในหลวงนะท่านสบายใจแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆแล้วบ้านเมืองเศรษฐกิจก็คงดีไปด้วยนะเพราะเงินงบประมาณก็เอาไปพัฒนาประเทศมีรถไฟฟ้าวิ่งชิวบนรถที่บ้านเราเลยนะ
0: เข้าใจคิดเอาเป็นว่าพวกเราอย่ามัวแต่ฝันทำให้ฝันเราเป็นจริงเพื่อในหลวงของเราท่านเองก็จะเร่งขยายศูนย์เรียนรู้ชุมชนของเราให้ที่อื่นๆเข้ามาดูงานจะได้เอากลับไปเป็นตัวอย่างสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านตัวเองพอขยายไปรอบๆมีหมู่บ้านที่เข้มแข็งทำงานจริงจังจนปลอดยาเสพติดได้หลายหมู่บ้านก็กลายเป็นหลายอำเภอหลายจังหวัดวันนึงมันก็จะปลอดยาเสพติดทั้งประเทศ
2: เอาเลยอาผู้ใหญ่อวดสวยเต็มที
1: ่ท่านจะด้วยเหมือนกันโอ๊ยนู้นผู้ใหญ่แขกมาแสดงความยินดีกันเต็มเลยอ่ะโอ๊ยนักไหนเพิ่งก็มาโอ๊ยกันนั้นคนนั้นก็มา
2: น้องผู้ว่าก็มาด้วยนะว่าจะพาเจ๊คุณหลับไปโรงพยาบาลรักษาโรคจิตสักหน่อย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดสำนักงานปปส.ในคณะหน่วยงานกลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขอขอบคุณคนไทยที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดมาตลอดและอยากเห็นคนไทยร่วมสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเฝ้าระวังดูแลชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงของเรา
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
2: ใน
1: เคาะข่าวค่ำ
2: สวัสดีค่ะ 19:30 น.พบกับเคาะข่าวค่ำนะคะจากกันวันนี้วันจันทร์ที่28 กันยายน 2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราจะกันทุกวันนะคะ 20:30 น.ถึง 22:00 น.โดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกอีกหนึ่งช่องทางผ่านทางเพจ Facebook และไลฟ์เฟซบุ๊กกันด้วยนะคะพิมพ์สถานีข่าวสนามเป้าเข้ามากดติดตามเพิ่มเพื่อนกันไว้นะคะใครอยู่ท้องที่ไหนน้ำยังท่วมอยู่ไหมส่งมาบอกเรากันบ้างนะคะรวมถึงใครตอนนี้น้ำลดแล้วสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วส่งมาแชร์กันบ้างค่ะแต่สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครต้องบอกว่าวันที่3ของน้ำท่วมเนี่ยบางพื้นที่แห้งแล้วบางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะส่วนที่กาญจนบุรีต้องเตรียมตัวเลยค่ะเพราะฝนย้ายจากกรุงเทพสถานีต่อไปคือกาญจนบุรีนะคะล่าสุดเริ่มมีรายงานฝนตกหนักกับน้ำป่าไหลหลากแล้วด้วยส่วนที่ระยองต้องเคลียร์กันหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่าอ่างเก็บน้ำแตกจริงๆไม่ได้แตกนะคะแต่ว่าเป็นสปิลเวย์ที่เสียหายตอนนี้กรมชลกำลังเร่งซ่อมแซมอยู่นะคะซึ่งสถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงและยังคงจำเป็นต้องรีบแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยด่วนด้วยเดี๋ยวเราอัปเดตกันต่อส่วนในโซเชียลที่ก่อนหน้านี้มีการแชร์ชายหนุ่มคนหนึ่งหยิบเจ็ตสกีมาแล้วก็มาซิ่งเลยค่ะกลางกรุงเลยค่ะเส้นพระราม9ตรงนั้นเป็นน้ำหมดแล้วเพราะน้ำท่วมเส้นเพชรบุรีนะคะเส้นพระราม9เพชรบุรีตัดกันปรากฏว่าล่าสุดศาลสั่งจำคุก1 เดือนปรับ 10,000 บาทหนุ่มคนนี้เป็นนักเรียนนอกอ้างว่าไม่รู้ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยไม่รู้ว่ามันจะต้องเห็นอกเห็นใจกันในยามนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นการสร้างความเดือดร้อนลำคาญแล้วหวังว่าทำไปเนี่ยจะทำให้คนไทยมีความสุขผ่อนคลายขึ้นบ้างนี่คือเหตุผลที่เขาทำแล้วเขาแจ้งแบบนี้นะคะเป็นลูกชายอดีตนางเอกดังที่ไปซิ่งเจ็ตสกีบนถนนเพชรบุรีนะคะก็เจ้าตัวสารภาพค่ะก็ได้ลดโทษแต่ว่าต้องรอลงอาญาแล้วก็พร้อมกับมีการควบคุมความประพฤตินะคะรวมถึงเจ้าที่ก็ริบเรือของกลางก็คือเจ็ตสกีด้วยแต่ดราม่าอาจจะไม่จบนะคะเพราะว่ามีคนตาดีไปเห็นว่าเจ้าตัวเนี่ยโผล่คอมเมนต์ใต้เพจหนึ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษนะคะ YOO โย่แบบนี้เหมือนลักษณะแบบไม่ได้สลดเลยไม่ได้รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปเลยยังเข้าไปเหมือนเห็นเป็นเรื่องสนุกด้วยซ้ำนะคะโลกโซเชียลก็พูดกันเยอะส่วนศาลรัฐธรรมนูญค่ะวันนี้วินิจฉัยคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งบอกว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่ให้กกต.มีมาตรการที่รัดกุมมากขึ้นเข้มงวดมากขึ้นไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลและการออกเสียงนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: ซูเปอร์หน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮ้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: ซูเปอร์หน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไอดีเซลเอสวิ่งไกลไกลก็ไม่ต้องเ

0: ไฟดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
2: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
3: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: นี่เป็นวันที่3แล้วนะคะน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็บางพื้นที่แห้งแล้วบางพื้นที่มีน้ำท่วมขังเพราะว่าล่าสุดอัปเดตเนี่ยช่วงเส้นลาดพร้าวซอยประมาณ80กว่า83เนี่ยนะคะแห้งแล้วแต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะฝนน้อยลงค่ะแต่ว่าที่ต้องจับตาคือกาญจนบุรีเพราะว่ารับฝนต่อจากกรุงเทพเลยนะคะส่วนทางฝั่งตะวันออกก็จะมีรายงานเรื่องของอ่างเก็บน้ำที่ระยองไม่ได้แตกนะคะแต่ว่าสปิลเวย์นั้นพังเสียหายตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะนายกเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมกับติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะนายกก็สั่งการให้ผู้ว่ากทม.เป็นผู้บัญชาการหลักเป็นซิงเกิลคอมมานด์ในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและการบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันภารกิจเร่งด่วนที่สุดที่นายกย้ำคือการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดค่ะจัดลำดับความสำคัญในการเข้าช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นนายกบอกว่าให้ไปก่อนเลยเป็นลำดับแรกส่วนภาพรวมถ้าพูดถึงสถานการณ์น้ำทั้งประเทศนะคะนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยมีปริมาณฝนลดลงอาจจะมีฝนตกอยู่บ้างแต่ไม่หนักฝนที่ตกหนักๆจะเลื่อนมาที่ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพแล้วเลื่อนต่อไปทางตะวันตกของประเทศไทยทางนี้ยังมีบางชุมชนในกทม.ที่มีน้ำท่วมสูงได้แก่เคหะคลองจันทน์เคหะร่มเกล้าเคหะรามอินทาซอยประเสริฐมนุกิจ27ซอยลาดพร้าว101ซอยรามคำแหง24ตรงนี้ต้องระบายน้ำไปสู่แม่น้ำบางปะกงซึ่งปริมาณน้ำในแม่น้ำบางปะกงยังมีอยู่เยอะพอสมควรการระบายน้ำมีระยะทางไกลดังนั้นความช่วยเหลือจะยังเข้าไปถึงจุดนี้เป็นหลักก่อนถ้าเกิดประชาชนต้องการความช่วยเหลือติดต่อ1555นะคะ1555กทม.ยังมีพื้นที่เฝ้าระวังอีกก็คือเขตยานนาวาบางคอแหลมคลองเปยวัฒนาพระโขนงบางนาบางกะปิแล้วก็สะพานสูงบางส่วนคำถามคือพื้นที่กรุงเทพตะวันออกต้องใช้เวลาอีกกี่วันประชาชนจะเข้าพื้นที่ได้นายเอกภพบอกว่าฝั่งพื้นที่ลาดกระบังถ้าฝนไม่ตกเพิ่มภายใน 2-3 วันนี้น้ำน่าจะลดเร็วค่ะส่วนฝั่งทนแม้จะมีกลุ่มเมฆฝนเข้ามาตามปริมาณฝนเนี่ยเช็คแล้วไม่เท่ากับ2วันที่ผ่านมานะคะคุณเอกภพบอกจะทำให้ฝั่งธนบุรีมีความเสี่ยงน้อยลงส่วนเงินเยียวยาค่ะกทม.นั้นจะแยกเป็น2ส่วนในส่วนของกทม.อยู่ในหลักเกณฑ์ของผู้ว่ากทม.เลยดำเนินการอยู่ได้เลยอีกส่วนหนึ่งของปภ.คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่รัฐบาลจะสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะนำกรอบวงเงินเข้าพิจารณาในที่ประชุมครม.และต้องรอความชัดเจนจากกทม.อีกครั้งหนึ่งด้วยแต่นี้เรื่องเงินเยียวยาในส่วนของกทม.ก็มีความเห็นมาจากคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ตอบผู้สื่อข่าวเรื่องของเกณฑ์การเยียวยาพี่น้องกรุงเทพมหานครนะคะบอกว่าจะได้เงิน 9,000 บาทต่อครัวเรือนใช่ตัวเลขนี้ไหมมันเป็นมาตรฐานเดียวกันกับจังหวัดอื่นที่เคยเกิดสถานการณ์น้ำท่วมแล้วเขาก็ได้เลขนี้คุณพระดอนบอกว่ามีสิทธิ์ที่จะได้เลขนี้นะคะเพราะว่าทั่วประเทศต้องใช้เกณฑ์เดียวกันเพียงแต่กทม.จะมีเกณฑ์อย่างไรจะมีงบกลางของกทม.อย่างไรและในส่วนที่ต้องเพิ่มเติมเท่าไหร่รัฐบาลก็พร้อมที่จะสนับสนุนค่ะส่วนทิศทางของฝนเมื่อกี้เราอัปเดตกันไปบ้างแล้วว่าจะค่อยๆขยับไปทางตอนตกของกทม.สักพักนึงก็จะไปทางตะวันตกของประเทศหลายคนก็เลยเป็นห่วงนะคะวันนี้โฆษกรัฐบาลก็แถลงบอกว่าจะเคลื่อนเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วค่ะซึ่งตอนนี้ถ้าไปเช็คที่การที่ฝนตกอยู่แล้วนะคะตอนนี้ฝนตกอยู่แล้วมีพื้นที่ที่มีการแจ้งเตือนประชาชน ว่าอาจจะต้องเตรียมอพยพนอกเหนือจากอพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของเคลื่อนที่สูงอันนี้ต้องเตรียมเลยคือหนองปลืออำเภอหนองปลืออำเภอบ่อพลอย2อำเภอนี้นะคะต้องเตือนเลยค่ะแล้วก็ต้องเฝ้าระวังต่อเลยที่จังหวัดราชบุรีต่อเนื่องกันมาเลยเพราะว่าฝนก้อนนี้กาญจนบุรีราชบุรีแล้วเคลื่อนต่อไปเพชรบุรีนะคะก็ต้องเฝ้าระวังอีก4อำเภอคือแก่งกระจานท่ายางบ้านลาดและอำเภอเมืองเพชรบุรีค่ะเต็มตัวนะคะทีนี้สำหรับจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้ก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วเพราะว่ากาญจนบุรีเขามีน้ำป่าที่ทะลักมาท่วมถนนตอนนี้กระแสน้ำพัดรถกระบะตกลงไปช่วยคนเอาไว้ได้2อีก2สูญหายเหตุเกิดตั้งแต่เมื่อเย็นของเมื่อวานนี้ด้วยนะคะอันนี้คือน้ำป่าที่ทะลักเข้าท่วมตรงทองผาภูมิที่กาญจนบุรีสำหรับ2รายที่ยังไม่พบตัวเป็นแม่กับลูกสาวทราบชื่อต่อมาคือนางตองอายุ55ปีส่วนลูกสาวอายุ12ค่ะเป็นชาวบ้านตำบลชะแลแล้วฝนที่ตกหนักต่อเนื่องทำให้มีน้ำป่าไหลลงมาที่แม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เลยต้องเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำของทั้งสองสายนะคะแควน้อยกับแควใหญ่นี่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยส่วนภาคตะวันออกของประเทศค่ะมีกลุ่มฝนอีกก้อนนึงที่ระยองมีอ่างเก็บน้ำประแสมีปริมาณน้ำ331ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 112% ของความจุก็คือเกินที่จะจุได้นะคะก็เลยต้องระบายน้ำผ่านสปิลเวย์อีกจุดหนึ่งคืออ่างเก็บน้ำคลองละโอกอยู่ที่จังหวัดระยองจากการติดตามข่าวในโลกออนไลน์มีการแชร์เขื่อนจะแตกแชร์ว่าเขื่อนจะแตกนะคะที่ระยองก็ตรวจสอบแล้วบอกว่าเป็นเขื่อนดินไม่ได้แตกค่ะแต่ว่าด้านข้างที่เห็นภาพเป็นหูของสปิลเวย์เสียหายจากน้ำกัดเซาะซึ่งกรมชลประทานกำลังแก้ไขพื้นที่2อำเภอของจังหวัดระยองได้รับผลกระทบคือตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงและตำบลน้ำเป็นอำเภอชะเมาสำหรับอ่างเก็บน้ำคลองละโอกก็เรียกกันว่าเขื่อนเขาจุกต้องบอกว่ายังน่าเป็นห่วงนะคะนายวิทยาแก้วมีที่ปรึกษากรมชลประทานเดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ค่ะแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาโดยมีการระดมเครื่องจักรหนักเข้าพื้นที่นะคะพร้อมนำเขาเรียกว่าชีทพายหรือว่าเข็มพืชเหล็กมันจะเป็นแผ่นเหล็กขนาดยาวค่ะอันนี้เอาไว้ตอกลงดินในแนวดิ่งใช้เสริมแนวป้องกันแล้วก็สกัดการกัดเซาะของกระแสน้ำรวมถึงควบคุมพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการทรุดตัวหรือความเสียหายเพิ่มเติมซึ่งอ่างเก็บน้ำคลองละโอกนี่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางความจุอยู่ที่22ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะตอนนี้ก็ซ่อมแซมตรงหูด้านขวาของสปิลเวย์อยู่กลับมาที่ภาคกลางค่ะที่อยุธยาหลังเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนประกอบกับมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยค่ะน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำและคลองโดยรอบเกาะเมืองมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้7อำเภอประกอบไปด้วยอำเภอเสนาผักไห่บางบานบางไทรพระนครศรีอยุธยาบางปะอินแล้วก็บางปะหันรวมทั้งหมด95ตำบล479หมู่บ้าน20ชุมชน 21,173 ครัวเรือนเบื้องต้นมีรายงานว่ามีเสียชีวิตจากน้ำท่วมนะคะ1รายในพื้นที่อำเภอเสนาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำบริเวณรอบเกาะเมืองของพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นเทศบาลนครศรีอยุธยาได้นำเรือมาแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยนะคะเพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางเข้าออกตอนนี้ต้องแจกเรือเพราะว่าถนนเนี่ยถูกน้ำท่วมหมดแล้วก็เตรียมให้การช่วยเหลือดูแลในด้านต่างๆต่อไปซึ่งชาวบ้านก็ยังคงเกาะติดราคาเรื่องของสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทางด้านผู้บัญชาการทหารบกค่ะได้สั่งการเร่งเสริมกำลังพลและยุทธปกรณ์ในพื้นที่วิกฤตเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องนะคะโดยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยค่ะว่าพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกและผู้อำนวยการศูนย์บรรเทา

0: ้กลไกของศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะเข้าช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยวิกฤตให้ปลอดภัยและการเปิดให้ใช้พื้นที่หน่วยทหารในการเป็นพื้นที่ช่วยเหลือด้วยนะคะกองทัพบกก็ไม่ทิ้งค่ะช่วงนี้ต้องเร่งให้การช่วยเหลือเพราะว่าโอ้โหในพื้นที่ต้องบอกว่าชั้นในอย่างกรุงเทพนี่อ่วมมากจริงๆนะคะปีนี้เดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ายังมีประเด็นเรื่องของคำพิพากษาศาลฟันเรื่องของการขี่เจ็ตสกีบนถนนเพชรบุรีด้วยช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
1: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผ่าซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
2: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
3: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
4: วันนี้ที่ศาลแขวงพระนครเหนือศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะนะคะพนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแขวง2ยื่นฟ้องนายสอนเกตสิริอายุ27ปีเป็นลูกชายของจอยจามจุรีเชิดโฉมค่ะอดีตนักแสดงดังยุค90เป็นจำเลยกรณีกระทำให้ได้รับความเดือดร้อนรำคาญในที่สาธารณะนะคะเพราะว่าจากการขับเจ็ตสกีบนถนนเพชรบุรีขณะที่น้ำท่วมขังเพื่อสร้างคอนเทนต์สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นในที่สาธารณะจำเลยให้การรับสารภาพค่ะศาลจึงพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดจำคุก1 เดือนปรับ10,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ให้แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งค่ะคงจำคุก15 วันปรับ5,000 บาทโทษจำคุกให้เราลงกันลงโทษไว้ก่อนนะคะมีกำหนด1 ปีให้คุมความประพฤติจำเลยอีก1 ปีให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ3 ครั้งภายในเวลาที่คุมความประพฤติกับให้ทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์เป็นเวลา12 ชั่วโมงโดยด่วนเจ้าพระยาออกประกาศงดเข้าจอดรับส่งที่ท่าสะพานกรุงธนนะคะหรือว่าสังฮีนะคะเป็นการชั่วคราวตั้งแต่อังคารคือพรุ่งนี้29 กันยายนเป็นต้นไปเนื่องจากระดับน้ำสูงค่ะเดี๋ยวจะกลับมาให้บริการจอดรับส่งอีกครั้งหากสถานการณ์ระดับน้ำกลับมาเป็นปกตินะคะพรุ่งนี้งดก่อนใครที่ใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยานะคะถ้าตรงสะพานกรุงธนก็คือสะพานสังฮีปิดนะคะพรุ่งนี้ปิดชั่วคราวไม่รับไม่ส่งทั้งนั้นนะคะและเมื่อมีปัญหาน้ำท่วมค่ะก็จะเกิดปัญหาเรื่องของสินค้าขาดแคลนตามมาเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการกักตุนสินค้าอีกหนึ่งเรื่องที่ตาม

0: เลยก็คือการขึ้นราคาสินค้าค่ะทำให้ทางกระทรวงพาณิชย์นี่ต้องสั่งคุมเข้มนะคะห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาและคุณต้องติดป้ายให้ชัดเจนด้วยนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ว่าสั่งการให้ทุกหน่วยงานรวมถึงพาณิชย์จังหวัดกรมการค้าภายในไปดูแลเรื่องของราคาสินค้าให้มีการติดป้ายราคาสินค้าและไม่ให้มีการขึ้นราคาอย่างผิดปกติหากพบเห็นการขึ้นราคาสินค้าที่ผิดปกติแจ้งมาได้นะคะหมายเลข1569ค่ะส่วนสินค้าที่ขาดจากชั้นวางไปหลายคนอาจจะเห็นภาพในร้านสะดวกซื้อนะคะเข้าไปเป็นชั้นว่างๆโล่งๆหลายคนบอกโอ้โหไม่เคยเจอภาพนี้ค่ะคนก็กังวลเพราะว่าข่าวสารจากทางราชการที่จะมาแจ้งเตือนก่อนหน้านี้แล้วทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปเมื่อไหร่ตอนนี้คนไม่ค่อยมั่นใจบอกว่าฝนตกไม่มากไม่หนักเหมือน54แต่คนก็บอกว่าอ่วมกว่า54เยอะนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยกังวลมากก็ไปซื้อของไปตุนของกันไว้กลัวว่าเดี๋ยวจะไม่มีอะไรรับประทานถ้าเกิดมันท่วมหนักแล้วฝนมันตกแช่นะคะเรื่องของขาดเนี่ยตอนนี้รถขนส่งสินค้ามันไม่สามารถเข้าไปยังจุดนั้นๆได้นะคะสิ่งที่ทางรัฐมนตรีชี้แจงท่านก็เลยบอกว่าตอนนี้มีการประสานกับทางกระทรวงกลาโหมคือขอให้เอารถทหารน่ะเข้าไปใช้ขนส่งสินค้าให้หน่อยเพราะว่ารถขนส่งสินค้าทั่วไปมันสูงไม่พอค่ะอาจจะเข้าไปส่งไม่ได้ในบางเส้นทางตอนนี้ก็เลยประสานไปยังกลาโหมแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอารถทหารเข้าไปใช้แทนอีกหนึ่งคดีที่หลายคนติดตามค่ะคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะคะบอกว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญค่ะไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่ให้กกต.มีมาตรการที่รัดกุมแล้วก็เข้มงวดเพื่อไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลและการออกเสียงศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยในคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องร้องเรียนจำนวน22เรื่องพร้อมความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ดำเนินการจัดการเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ปี2569กำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรมีการใช้รหัสแท่งหรือบาร์โค้ดและรหัส QR หรือ QR โค้ดซึ่งน่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลคะแนนได้ทำให้การออกเสียงลงคะแนนไม่ได้เป็นไปโดยลับเป็นการกระทำที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญโดยมีนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ผู้ถูกร้องที่1นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ผู้ถูกร้องที่2ร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการกกต.ผู้ถูกร้องที่3เข้ารับฟังการอ่านคำวินิจฉัยโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าจากข้อเท็จจริงที่ผู้ร้องนำสืบและพยานหลักฐานจากการไต่สวนไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าบุคคลใดหรือหน่วยงานใดนำบัตรเลือกตั้งไปเชื่อมโยงกันเพื่อสืบทราบผลการออกเสียงลงคะแนนจนทำให้สามารถทราบได้ว่าผู้ร้องเรียนหรือประชาชนคนใดลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดข้อกล่าวอ้างของผู้ร้องยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังว่าการให้มีรหัสแท่งบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งเป็นการทำลายหรือทำให้สาระสำคัญของหลักการเลือกตั้งโดยลับและเสรีภาพในการออกเสียงลงคะแนนของประชาชนเสียไปแต่แม้การระบุรหัสแท่งบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไม่มีปัญหาความชอบธรรมด้วยรัฐธรรมนูญอันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้ร้องเรียนหรือประชาชนเพื่อมีสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแต่ข้อเท็จจริงแสดงเห็นถึงผลกระทบต่อความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้งที่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมผู้ถูกร้องทั้ง3ควรกำหนดรูปแบบการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งโดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งหรือป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งโดยไม่ใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดบนบัตรเลือกตั้งที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระบบตัวตนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผลการออกเสียงลงคะแนนอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นและควรกำหนดวิธีการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งที่พิพาทกันตามคำวินิจฉัยนี้ให้มีมาตรการรัดกุมและเข้มงวดเป็นการเฉพาะไม่ให้มีการกระทำโดยผิดกฎหมายเพื่อเข้าถึงข้อมูลและการออกเสียงลงคะแนนของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งอาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงวินิจฉัยว่าการใช้รหัสแท่งบาร์โค้ดและรหัส QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งไม่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้ร้องเรียนและประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสรุปนะคะคดีบาร์โค้ดที่เห็น QR code ที่เห็นบนบัตรเลือกตั้งไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญค่ะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วนะคะไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วยค่ะแต่บอกว่าให้กกต.ไปมีมาตรการให้รัดกุมมากกว่านี้อย่าไปทำสัญลักษณ์ไปที่มันจะสามารถสืบค้นตรวจค้นตรวจทานสอบกลับไปยังผู้ออกสิทธิ์ออกเสียงได้รวมถึงมาตรการการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งให้มีความปลอดภัยด้วยนะคะวันนี้28กันยายนค่ะตรงกับวันพระราชทานธงชาติไทยค่ะเช้านี้8โมงเช้าหลายภาคส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติเช่นบริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติประจำปี2569นะคะซึ่งตามมติครม20กันยายนปี2559เห็นชอบกำหนดให้28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยไทย National Flag Day เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติเป็นการน้อมนำในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเมื่อ28กันยายน2460สำหรับธงชาติไทยเดิมมีหลายรูปแบบค่ะจนรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่และเปลี่ยนแถบสีธงชาติให้เป็น3สีดังเช่นธงชาติสำคัญของประเทศมหาอำนาจและทรงพระราชทานนามว่าธงไตรรงค์โดยทรงพระราชทานความหมายของสีไว้ดังนี้สีแดงหมายถึงเลือดอันยอมพลีเพื่อทำรงรักษาชาติและศาสนาสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์แห่งศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงสีส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์มากันที่ข่าวดีกันบ้างนะคะน้องลิซ่าค่ะและลิซ่ามโนบาลดังไม่หยุดฉุดไม่อยู่แล้วนะคะล่าสุดคว้ารางวัล Best Pop ที่งาน MTV Music Video Awards 2026จากผลงานเพลง Dream นะคะที่มิวสิกวิดีโอเพลงนี้เธอได้ร่วมงานกับนักแสดงชาวญี่ปุ่นอย่างเคนทาโร่ซากากุชิซึ่งการคว้ารางวัลครั้งนี้ทำให้เธอกลายเป็นศิลปินเดี่ยว K-POP คนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รางวัล Best Pop ด้วยนะคะข่าวนี้เป็นข่าวดีของวงการบันเทิงแต่อีกข่าวนึงเป็นข่าวเศร้านะคะอดีตนักร้องดังคุณต๋องวงทูเสียชีวิตแล้วนะคะลูกสาวเพิ่งจะขอรับบริจาคเลือดไปให้คุณพ่อหลังจากผ่าตัดแล้วเสียเลือดมากวันนี้พี่ชายของคุณต๋องวงทูค่ะคุณสุรพงษ์จำลองกุลได้โพสต์แจ้งการสูญเสียน้องชายคุณต๋องวงทูหรือคุณสุรพันธ์จำลองกุลหลังป่วยเป็นมะเร็งโพรงจมูกระยะที่4เมื่อ10นาฬิกา20นาทีของวันนี้นะคะที่โรงพยาบาลภูมิโดยมีผู้เข้ามาแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากลูกสาวคุณต๋องค่ะคุณเพเปิ้ลเพิ่งประกาศขอรับบริจาคเลือดให้คุณพ่อเนื่องจากคุณพ่อได้เข้ารับการผ่าตัดโพรงจมูกแล้วก็เสียเลือดเป็นจำนวนมากจำเป็นต้องใช้เลือดแล้วก็เกล็ดเลือดจากโรงพยาบาลในการรักษานะคะสำหรับงานรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมรอติดตามทางครอบครัวค่ะเดี๋ยวจะมีแจ้งให้ทราบต่อไปปิดท้ายติดตามผลงานกีฬาเอเชียนเกม2026ค่ะที่สนามอิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะคะวิลกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยมือ2ของโลกโชว์ฟอร์มค่ะเอาชนะอันดี้ฟาฮานมืออันดับ10ของโลกจากอินโดนีเซียไปขาดลอย2ต่อ0เกมในรอบรองชนะเลิศตีตัวผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศประเภทเดี่ยวชายไปได้สำเร็จพบโลคิวเยนมือ13ของโลกจากสิงคโปร์โปรแกรมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวจะมีขึ้นอังคารที่29กันยายนนี้นะคะเริ่มเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปตามเวลาในประเทศไทยส่วนเทเบิลเทนนิสหญิงคู่หญิงสุทาสินีสเวตบุตรและทิพย์อรวรรณพารนังพ่ายให้กับคู่จีนมืออันดับ2ของโลกไป0ต่อ4เกมค่ะในรอบรองชนะเลิศนะคะแต่ก็ถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการคว้าเหรียญทองแดงประเภทหญิงคู่มาครองได้สำเร็จเป็นเหรียญรางวัลแรกในประเภทนี้ของประเทศไทยหลังรอคอยมานานถึง68ปีนับตั้งแต่กีฬาเทเบิลเทนนิสถูกบรรจุเข้าแข่งขันครั้งแรกในกีฬาเอเชียนเกมส์ปี1958ที่โตเกียวค่ะและหมดเวลาของเคาะข่าวค่ำแล้วนะคะวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปัจจรีสนสิงพงษ์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:25 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติกันวนประเวศ57พระคาถาในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99 พรรษา26 มิถุนายน 2569ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นระหว่างวันที่27 ถึง 30 กันยายน 2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยทรงเป็นประมุขแห่งคณะสงฆ์ทั้งสังฆมณฑลพร้อมทั้งทรงเป็นพระมหาเถระผู้เป็นใหญ่ที่เจริญในพรรษายุคกาลสมบูรณ์ด้วยศีลสมาจารวัตรทรงมั่นคงในเนกขัมมะปฏิบัติทั้งคันธธุระและวิปัสสนาธุระตลอดทั้งทรงดำรงมั่นในไตรสิกขามิเสื่อมถอยนอกจากนี้ยังมีพระจริยาสำรวมเรียบร้อยจึงทรงเป็นที่เคารพสักการะของพระภิกษุและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าสำหรับการวนประเวศ57พระคาถาเป็นการที่4จากทั้งหมด13กันซึ่งในเนื้อหาเป็นบทพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงบรรยายถึงการเดินทางของพระเวสสันดรพระนางมัตสีพระชาลีและพระกัณหาที่ต้องเสด็จออกจากเมืองสีพีมุ่งสู่ป่าเขาวงกตหลังจากถูกเนรเทศระหว่างทางพระเวสสันดรทรงสนทนากับพระนางมัตสีและพระกุมารทั้งสองชมธรรมชาติป่าไม้สิงสาราสัตว์และทัศน์อันงดงามรอบตัวเพื่อช่วยผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยและความโศกเศร้าจากการถูกพรากจากบ้านเมืองระหว่างทางกษัตริย์เจตราชแห่งเมืองเจตราชได้ทูลอ้อนวอนให้ทรงเป็นกษัตริย์ครองเมืองแต่พระเวสสันดรทรงปฏิเสธแล้วเสด็จต่อไปยังเขาวงกตเพื่อบำเพ็ญเพียรภาวนาณที่นั้นพระวิษณุกรรมเทพบุตรได้รับคำสั่งจากพระอินทร์ให้เนรมิตอาสม2หลังพร้อมสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักบวชเตรียมไว้ให้ทั้ง4พระองค์จากนั้นทรงเครื่องทรงขัตติยราชแล้วทรงผนวดเป็นฤาษีบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าอย่างสงบเป็นเวลา7 เดือนโดยดำรงชีพด้วยการหาผลไม้ข้อคิดจากการนี้คือความอดทนและการยอมรับผลจากการกระทำของตนเองและมิตรแท้ยอมไม่ทอดทิ้งกันในยามทุกข์ยากเวลา 13:54 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายกลินสารสินประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้เยาวชนที่ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ปกครองร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 15:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโอกาสนี้พระราชทานรางวัลและทุนการศึกษาประจำปี2569ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ประกอบด้วยโล่รางวัลเกียรติบัตรและเข็มกลัดมูลนิธิแก่บัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยมจำนวน5คนและบัณฑิตดีเยี่ยมจำนวน35คนจากสาขาวิชาแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์พระราชทานทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์จำนวน8คนแล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้สนับสนุนการจัดงานของมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิและรับพระราชทานของที่ระลึกจำนวน30คนจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขไทยซึ่งมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง30กันยายน2569ภายใต้แนวคิดสาธารณสุขไทยวิวัฒน์ไกลสู่ระบบสากลเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณในการวางรากฐานแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยนอกจากนี้มีการจัดแสดงนวัตกรรมทางสุขภาพและบริการตรวจสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนจากหน่วยงานต่างๆเช่นทันตนวัตกรรมไทยสู่สากลของมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์จัดแสดงเครื่องมือแพทย์เช่นรากฟันเทียมไทยสารผนึกหลุมร่องฟันชนิดแข็งตัวด้วยแสงฟูออรายวานิชและผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์และเวชภัณฑ์เช่นเจลลี่โภชนาสำหรับผู้มีปัญหาในการเคี้ยวกลืนน้ำลายเทียมและน้ำยาบ้วนปากผสมสารสกัดจากรากหญ้าแฝกภายใต้แบรนด์ภูมิพัฒน์เส้นทางสุขภาวะตลอดชีพโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาและสังคมในทุกช่วงวัยภายในงานยังมีการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจำนวน 4,000 โดสสำหรับประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและกิจกรรมเสวนาบริการสุขภาพออนสเตจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายสุขภาพรวมทั้งจัดแสดงผลงานโครงการพัฒนางานวิชาชีพของนักเรียนโรงเรียนวัดปฐุมนารามตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2569 World Rabies Day 2026วันนี้เวลา 14:29 น.ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2569 World Rabies Day 2026ณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครซึ่งปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์เป็นเจ้าภาพในนามประเทศไทยจัดขึ้นภายใต้คำขวัญ Stronger Together รวมพลังร่วมใจขจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าตามที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO กำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกเพื่อเรียกร้องให้มนุษยชาติตระหนักถึงบทบาทของตนในการร่วมกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างจริงจังปัจจุบันประเทศไทยมีการป้องกันและรณรงค์การแพร่ระบาดอย่างจริงจังผ่านการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเพื่อส่งเสริมการรับรู้และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนให้ตระหนักถึงความอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นภัยใกล้ตัวในทุกมิติในการนี้พระราชทานโล่เกียรติยศแก่ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชนะเลิศการจัดการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า Thailand Rabies Award ประจำปี2569ซึ่งแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทเทศบาลเป็นของเทศบาลเมืองสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาและประเภทองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยจังหวัดนครราชสีมา ต่อมาพระราชทานโล่เกียรติคุณแก่หน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานและผู้สนับสนุนการจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2569จำนวน21รายโดยนับตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมากระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทั่วประเทศร่วมกันสนองพระปณิธานในการรณรงค์ป้องกันยับยั้งโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ครอบคลุมทั้งระดับชุมชนระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2569
1: มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกในวันนี้ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าข้าพเจ้าคิดว่าประเทศไทยจะปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้การศึกษาและเข้าใจปัญหาของพื้นที่คิดแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและทำงานแบบบูรณาการทุกหน่วยงานโดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนตระหนักถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์รวมทั้งชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการและดูแลสุนัขจรจัดด้วยข้าพเจ้าขอขอบใจทุกท่านที่ทำงานด้วยความมุ่งมั่นและอดทนเพื่อประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน
0: จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในเป้าหมาย8ยุทธศาสตร์ที่ได้บูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเฝ้าระวังและฉีดวัคซีนในสัตว์การผ่าตัดทำหมันการดูแลสัตว์ในศูนย์พักพิงตลอดจนการป้องกันโรคในคนโดยมีผู้ได้รับวัคซีนหลังสัมผัสโรคกว่า 600,000 รายขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกว่า 7,500 แห่งได้รวมสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสุนัขและแมวส่งผลให้อัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสูงถึงร้อยละ 74.82 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ70นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ Rabies One Data การติดตามประเมินผลในพื้นที่จริงและการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนใน44จังหวัดทั้งหมดนี้สะท้อนการทำงานบูรณาการตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ที่มุ่งสร้างความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนทั้งต่อคนสัตว์และชุมชนทั้งนี้ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีองค์ประธานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานส่งห่วงใยและมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าวที่ทรงมุ่งมั่นในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าอย่างจริงจังซึ่งเป็นประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติดังนั้นการทำหมันร่วมกับการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงเป็นการดูแลสุขภาพสัตว์อีกทั้งเป็นการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ที่มากเกินความดูแลรวมถึงเป็นการลดโอกาสการแพร่เชื้อและลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ได้ดีที่สุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนในกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนวัดพิชัยและชุมชนเพชรคลองจันทร์เขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและในวันเดียวกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แก่ชุมชนผู้ใหญ่ชมชุมชนจินดาบำรุงเขตคณะยาวชุมชนซอยสมหวังเขตบึงกลุ่มศูนย์พักพิงอาคารวิทยาลัยพนิชยาการอินทราชัยเขตวังทองหลางและศูนย์พักพิงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสจล.เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนบูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาวัดอินทรวิหารพระอารามหลวงและมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาโรงเรียนเทียนประสิทธิศาสตร์และสมาคมนักกฎหมายนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอาวุธวิกัสสิตารามวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดประชาสรรจังหวัดนครสวรรค์วัดน้ำโจรเหนือจังหวัดพิจิตรและวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดเสนาสนารามวัดราชบรรจงวัดพระขาวและวัดโพแตงใต้ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา14นาฬิกา30นาทีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรีสมาคมกีฬากอล์ฟสตรีในพระบรมราชินูปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและบริษัทไซเบอร์พรินท์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดเทพธิดารามวัดระฆังโคสิตารามวัดปากน้ำกรุงเทพมหานครและวัดสะแกจังหวัดนนทบุรีที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เว ลา 17:00 นบริษัทชอนิยมจำกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬและบริษัทห้างเพชรทองอยวราชโกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดเชียงรายได้แก่วัดแม่อ้อในวัดหาถีวนารามวัดป่าแง่เมืองชุมและวัดกู่แก้วที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นนายสุพรเทพสวรรณราชและคณะโรงเรียนนานาชาติ King's College กรุงเทพบริษัท100ปีพัฒนาแลนด์จำกัดและบริษัท KC Law จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นรวมจำนวน8รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นราชสกุลสุขสวัสดิ์ราชสกุลบริพัตรราชสกุลจิรประวัติราชสกุลฉัตรชัยและราชสกุลวุฒิชัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดโคเขมาวัดไร่ขิงและวัดเดชานุสรณ์จังหวัดนครปฐมวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์วัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีและวัดก่อเคสนอกจังหวัดปราจีนบุรีสวดพระพุทธมนต์สวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมพรานาการและสมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเขาต่อและวัดมหาธาตุวชิรมงคลจังหวัดกระบี่วัดจักรวรรดิราชาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังและวัดควนกาหลงจังหวัดสตูลส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดโพทองวัดพรมวงศารามและวัดแสนเกษมรวมถึงวัดจากจังหวัดนครสวรรค์ได้แก่วัดท่ากรีบใต้วัดโพหนองยาวและวัดไผ่สิงสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกรมอุตุนิยมวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูป คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องแม้จะมีฝนตกเป็นระยะอาทิคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสหราชนุเคราะห์อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์มีพระราชปณิธานมุ่งมั่นในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงโขนให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติประชาชนสามารถร่วมสืบสานและสัมผัสความวิจิตรงดงามของการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวจากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเปิดการแสดง5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจำหน่ายบัตรแล้วที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาในขณะที่ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลคณะครูนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆตลอดจนประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีอาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬคณะเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เจ้าอาวาสคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์วัดอินทรวิหารพระอารามหลวงโรงเรียนสมุทรปราการนายปิยพัฒน์แถมจำรัดและคณะชุมชนมิตรประดู่สัมพันธ์ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสหราชอนุเคราะห์จังหวัดชัยภูมิทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาด้วยการแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงคลุมเข่าหรือผ้านุ่งงดสวมเสื้อยืดและรองเท้าแตะส่วนนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันกลุ่มชาวเขาหรือกลุ่มชาติพันธุ์สวมชุดประจำชนเผ่าค่ะจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
2: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
3: ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสาร ส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
8: โดนร้ายรับสายแน่ยายทาโดนร้ายรับสายแน่โอ้ยเนาะ

0: ติด
1: อ้าวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไปไหนมาล่ะนางอ่ะเหงื่อเต็มตัวจ้ะนั่งกองนั่งกองเอาอะไรเย็นๆของแม
0: ่ดีเลยแปะขอพัดลมที่หนึ่งแล้วกัน
1: แม่ผู้ใหญ่ก็เล่นของสูงนะนั่งไงติดเพดานอยู่นั่งไงว่าหมายถึงว่าลือจะลืมอะไรเย็นๆไหม
0: ดีเหมือนกันเอากาแฟกินแล้วกันนะหู้ร้อน
1: ก็ทำนางแหละแล้วนี่ไปไหนมาล่ะผู้ใหญ
0: ่ก็แวะไปดูไอ้ขวัญมันหน่อยมันเข้าบำบัดยาเสพติดมาหลายเดือนแล้วโอ้เห็นความพยายามมันแล้วสงสารนี่นะความมันจะฝ่าด่านแต่ละวันไปได้มันต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้เลยแหละโดยเฉพาะต่อสู้กับความอยากทรมานกับการปรับสภาพร่างกายให้จิตกับการไม่มียาเสพติดอ่ะ
1: ทำไมเลิกยามันยากมากเลยล่ะผู้ใหญ
2: ่อุ้ยมาทันได้ยินคำถามฉลาดฉลาดนี่นี่นี่อาแปะเขาถึงรณรงค์ไม่ให้ติดยาเสพติดไงล่ะพอติดแล้วตอนเลิกอ่ะมันยาก
1: เจ๊กุหลาบอ่ะรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองตลอด
2: รู้สิยะเขาว่าคนที่ติดยาเพราะพลาดพลั้งถูกหลอกให้ลองเสพพวกนี้แหละน่าสงสารที่สุดนี่แหละนี่แหละที่เขาเรียกว่าเหยื่อพอติดแล้วจะเลิกยาก็ต้องพบกับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสอย่างที่ผู้ใหญ่ว่านั่นแหละแต่ก็ยังดีนะที่รู้สำนึกไปบำบัดซะได้น่ะ
1: เอ๊ะวันนี้อาเจ๊กุหลาบรู้เยอะมวนนี่มั
0: ้งไม่ได้มั่วหรอกฉันพาเจ๊กุหลาบไปทำกับข้าวเลี้ยงคนที่ไปบำบัดก็เลยได้ฟังเรื่องราวความลำบากของผู้เข้ารับการบำบัด
2: ชีวิตจริงอะยิ่งกว่าละครซะอีกนั่นเนี่ยนี่ผู้ใหญ่ฉันบอกจริงๆนะเห็นไอ้ขวัญมันตั้งใจเพื่อพ่อแม่อย่างนี้แหละฉันน่ะพลอยยินดีกับมันด้วยถ้ารักษาหายแล้วนะฉันจะเลี้ยงข้าวมันเลยนะ
1: ลีเลี้ยงมาไหลอ้วกไปกิ่งด้วยนะ
2: แปะเกี่ยวอะไรเนี่ย
0: เออนี่คราวหน้าฉันจะชวนแปะไปด้วยนะจะได้ไปเยี่ยมไอ้ขวัญมันจะได้มีกำลังใจบำบัดให้หาย
1: ชลีล่ะผู้ใหญ่อ้วกควรจะกั้นน้ำตาไม่อยู่อ่ะ
2: นี่ก็เล่นละครเก่งนักไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งยาแปะ
1: ว่าล้อเล่นว่าล้อเล่นเอาสิผู้ใหญ่อ้วกจะไปชงนมเย็นเลี้ยงเด็กๆมั้งแล้วจะบอกมั้งว่ายาบ้ามังคมให้ดูดนมดีกว่า
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดผู้เข้ารับการบำบัดต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจและนึกถึงอนาคตเพื่อให้การรักษาได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดีส่วนครอบครัวสังคมชุมชนก็ควรให้กำลังใจและยอมรับให้เขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะการลดปัญหาผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนสำคัญในการ

0: อย่างยั่งยืน
1: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

และเฝ้าคอยเทคแคร์และเอาใจใส่ยากมีคนพาเดินทางเที่ยวบางไร่บางก็คงสุขใจมีไม้สักคนอย่างซอดจะซดไม่ซดแล้วก็ไม่เป็นไรนะข้อแค่จะซดเหมือนฉันเดี๋ยวมารักกัน

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประสานกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยกองทัพภาคที่1เร่งช่วยนักศึกษาชายแดนใต้และชุมชนมุสลิมประสบภัยน้ำท่วมและศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งไม่ขัดรัฐธรรมนูญสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอาสมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะทีหน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียว

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งไม่ขัดรัฐธรรมนูญไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนแต่ให้กกต.มีมาตรการรัดกุมและเข้มงวดเป็นการเฉพาะไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลและการออกเสียงคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องร้องเรียน22เรื่องพร้อมความเห็นเสนอต่อศาลกรณีกกต.จัดการเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์กำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสแท่งหรือบาร์โค้ดและรหัส QR หรือ QR code ซึ่งเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลคะแนนทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิได้เป็นไปโดยลับเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญทั้งนี้จากพยานหลักฐานไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าบุคคลใดหรือหน่วยงานใดนำบัตรเลือกตั้งไปเชื่อมโยงเพื่อสืบทราบผลการออกเสียงลงคะแนนจนทำให้สามารถทราบได้ว่าคนใดลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดแต่ข้อเท็จจริงแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อการจัดการเลือกตั้งจึงควรกำหนดรูปแบบจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งโดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งหรือป้องกันการทุจริตโดยไม่ใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดๆบนบัตรเลือกตั้งที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระบุตัวตนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและผลการออกเสียงลงคะแนนอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นทั้งนี้มีมติเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการใช้รหัส QR code ในบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อไม่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและมีมติเสียงข้างมาก8-1วินิจฉัยว่าการใช้รหัสแท่งบาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไม่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้ร้องเรียนหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะตุลาการเสียงข้างน้อย1คนคือนายนพดลเทพพิทักษ์ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประสานกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยกองทัพภาคที่1เร่งช่วยนักศึกษาชายแดนใต้และชุมชนมุสลิมประสบภัยน้ำท่วมย่านรามคำแหงส่งอาหารวัตถุดิบถุงยังชีพพร้อมหนุนครัวกลางชุมชนคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการเร่งด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงจากพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และประชาชนในชุมชนมุสลิมย่านรามคำแหงหลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความช่วยเหลือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกองทัพภาคที่1เบื้องต้นนักศึกษาบางส่วนติดอยู่ภายในหอพักไม่สามารถออกไปจัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นได้ขณะที่ชุมชนในพื้นที่ซอยรามคำแหง24และพื้นที่ใกล้เคียงมีน้ำท่วมในเส้นทางภายในทำให้การเดินทางและขนส่งสิ่งของเป็นไปด้วยความยากลำบากกระทรวงมหาดไทยได้จัดเตรียมอาหารฮาลาลส่งเข้าพื้นที่ขณะที่กองทัพภาคที่1เร่งนำถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นเข้าให้ความช่วยเหลือพร้อมขยายการช่วยเหลือไปยังประชาชนในชุมชนโดยรอบขณะเดียวกันชุมชนได้เตรียมจัดตั้งครัวกลางซึ่งมีความพร้อมประกอบอาหารได้หลักพันชุดแต่ยังต้องการข้าวสารอาหารสดอาหารแห้งน้ำดื่มบรรจุภัณฑ์และยานพาหนะที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ร่วมได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับทุกหน่วยเร่งประสานและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้อาหารน้ำดื่มถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นเข้าถึงนักศึกษาและประชาชนผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
3: ปิดท้ายที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยลงพื้นที่แจกอาหารพร้อมทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยแฟดคลองจันบางกะปิคุณเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
6: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนำทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัตินำชุดอาหารพร้อมทานและข้าวกล่องปูสดจำนวน 1,000 กล่องเข้าไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่แฟดคลองจันเขตบางกะปิพร้อมกันนี้ยังได้นำถุงของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากมอบให้แก่ประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่แฟดคลองจันซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทั้งนี้ที่แฟดคลองจันมีผู้พักอาศัย30แฟลตกว่า 5,000 ครัวเรือนซึ่งมีน้ำท่วมสูงเกือบ3เมตรและท่วมขังมาหลายวันมีทั้งเด็กผู้สูงอายุอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากบริเวณนี้ขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มเนื่องจากโดนตัดไฟทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติจึงต้องเร่งเข้าช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนเอกนีแสงเพชรรายงานค่ะ
7: ร่วมดูแลเพื่อนร่วมทางสร้างความสุขให้ทุกครอบครัว
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจอจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาเดี๋ยวก็ลอยไป

หลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถแห่งวัดเจติยาคิรีวิหารอำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าอย่าพากันไว้ใจในชีวิตของตนชีวิตเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนวันนี้เรามีชีวิตอยู่หายใจอยู่วันหลังมาชีวิตจะเป็นอย่างไรดีหรือไม่ชีวิตของเรานั้นวันหลังจะเป็นอย่างไรในพรรษานี้พวกเราทั้งหลายเชื่อหรือชีวิตของเราจะตลอดพรรษาเพราะความตายเป็นของไม่มีกาลเวลาจิตมันจะตายเวลาไหนก็ไม่รู้เพราะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงสุดแท้แต่มันจะเป็นไปเมื่อเรามีชีวิตอยู่อย่าพากันประมาทจงพากันรีบบำเพ็ญความดีให้เกิดให้มีขึ้นในดวงจิตในความคิดของเรารู้อื่นหมื่นแสนยังไม่แม้นเท่ารู้ตนรู้อื่นหมื่นล้านยังไม่พ้นผ่านเหมือนดีตนชนะอื่นหมื่นโกฏยังไม่พ้นโทษเหมือนชนะตนรู้ตนดีตนชนะตนนั้นยอมคนผู้ชนะดี

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
1: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
2: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
3: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ฟั่นอาจารโรแห่งวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาอะไรสักอย่างเราเพ่งดูสิมันไม่เป็นแก่นสารที่ไหนเลยถ้าเป็นแก่นสารทำไมคนจึงล้มหายตายจากถ้าเป็นแก่นสารตัวตนของเราทำไมเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้ทำไมเป็นหนาวเป็นร้อนเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะเหตุนี้พึงเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนตาสำหรับเห็นรูปใจเป็นผู้รู้ว่ารูปดีรูปชั่วรูปไม่ดีรูปไม่ชั่วแท้ที่จริงรูปทั้งหลายเขาไม่ได้ว่ารูปเขาดีเขาไม่ได้ว่าเขาชั่วเราต่างหากเป็นผู้ไปว่าเอาสมมุติเอาพระสติหมายถึงลมหายใจเข้าพระวินัยหมายถึงลมหายใจออกพระปรมัตถ์หมายถึงผู้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอันจบพระไตรปิฎกนอกนั้นเป็นแต่กิ่งก้านสาขาเท่านั้น

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081 850 7982จอส1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหาร4สารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
0: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
1: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
2: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
3: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
5: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ชอบฐานสโมแห่งวัดป่าสัมมานุสรณ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าให้พิจารณาความตายนั่นคือการเจริญมรณานุสติให้พิจารณาว่านั่งก็ตายนอนก็ตายยืนก็ตายเดินก็ตาย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิร์ต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียว

0: พื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ชอบฐานสโมแห่งวัดป่าสัมมานุสรณ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าให้พิจารณาความตายนั่นคือการเจริญมรณานุสติให้พิจารณาว่านั่งก็ตายนอนก็ตายยืนก็ตาย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

หลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ขาวอนาลโยแห่งวัดถ้ำกองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีโทษมีแต่คุณคือจิตไม่ขุ่นมัวจิตผ่องใสจิตเบิกบานจะยืนเดินนั่งนอนก็มีความสุขไม่มีความทุกข์จะเข้าสู่สังคมใดๆก็องค์อาจกล้าหาญการทำความเพียรเมื่อสมาธิเกิดมีขึ้นแล้วจะไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความเกียจคร้านต่อการงานทั้งทางโลกทั้งทางธรรมจากนั้นก็เป็นปัญญาที่จะมาเป็นกำลังเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์จะเรียนทางโลกก็สำเร็จจะทำการทางธรรมก็สำเร็จพระพุทธเจ้าท่านจึงสั่งสอนอบรมให้เกิดให้มีขึ้นมาเบื้องต้นตั้งแต่ศีลศีลเป็นที่ตั้งของสมาธิสมาธิเป็นที่ตั้งของปัญญาไม่ว่าศีลสมาธิหรือปัญญาเป็นทางมาแห่งวิมุตติคือความหลุดพ้นด้วยกัน

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอ

0: ใส่กระเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
1: อ
0: ะ
1: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
0: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
1: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
2: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
3: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
4: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
5: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
6: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนะรำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงษ์แล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เน่เน่เน่เน่อัดเจ๊กุลาบหรืออ่างออกไหมเนี่ยอกกักทองของผู้เลิกยาเนี่ยเขาส่งฝาอะไรไปชิงโชคทองอะเ
1: ฮ้ฝาเฝออะไรล่ะเขาเชิญชวนคนที่ติดยาให้เข้าไปรับการบำบัดรักษาจะได้หายหายที่ว่าเป็นโอกาสทองเนี่ยก็เพราะว่าครั้งนี้เขามีฝึกอาชีพให้ด้วยอาแต่เนี่ยเอาแต่จะรวยทางลัดผ้าเดียวเลยนะ
0: ก็ว่าเห็นอะไรทองๆก็นึกว่าเออชิงชกชิงโชคกันสิแล้วที่บอกว่าให้โอกาสเมืองให้ชีวิตใหม่อ่ะ
1: นอนผู้ใหญ่เดินมานอนและถามแกนอนเลย
2: คุยอะไรกันอยู่เหรอวันนี้ถึงได้ดูสามัคคีกันได
0: ้สามัคคีตรงไหนล็อกดาวน์ตลอดเลยอ่ะ
2: สงสัยอะไรกันอยู่ล่ะ
0: ก็โฆษณานี่ไงเขาบอกว่าให้โอกาสมึงให้ชีวิตใหม่นะอ้วนไม่ได้เป็นแม่สักหน่อยจะให้ชีวิตใหม่อะไรไงกัง
1: นั่นไงแสดงความฉลาดอีกแล้วอาแปะ
2: นี่ฟังนะการให้ชีวิตใหม่เขาเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าเราให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดก็เหมือนให้เขาได้เรียนหนังสือได้ทำงานได้อยู่ในสังคมเป็นการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ต้องให้กำเนิดก็ให้ชีวิตใหม่กับคนอื่นได้ดีไหมล่ะแปะ
0: อ่ะลีมึงปล่อยปลาใช่ไหมผู้ใหญ่เวลาไปซื้อปลามาปล่อยลงแม่น้ำเนี่ยมึงให้โอกาสปลาได้มีชีวิตใหม
1: ่โอ้ยฉลาดเจ๋ง
2: ใช่คล้ายๆกันนั่นแหละที่เขาเรียกว่าให้ชีวิตใหม่แต่ถ้าให้โอกาสคนอื่นฉันว่าน่าจะได้บุญได้ทันมาก
1: นี่แปะเดี๋ยวลองไปปล่อยคนลงน้ำสิน่าจะได้บุญโขเลยนะ
0: อันนี่แน
1: ่ไอ้แปะแกมาสาดน้ำใส่ฉันทำไมยะเนี่ย
0: ก็ปล่อยน้ำลงคงยังไงล่ะจะได้บุญโขว่ามาเลยงอนะเอาอกตาพิ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการให้อภัยผู้เคยเสพยาเสพติดที่สามารถเลิกยาเสพติดได้ด้วยการให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่จะได้ศึกษาต่อได้ทำงานได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนนับเป็นการให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ถือเป็นการให้อภัยทานซึ่งเป็นทานอันยิ่งใหญ่เป็นการให้ทานที่ไม่ต้องลงทุนด้วยวัตถุแล้วก็เป็นทานสูงสุดการให้อภัยเมื่อเกิดขึ้นในใจผู้ใดจะทำให้จิตใจของผู้นั้นผ่องใสมีความสุข
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจอสอ 1FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ 1FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทานเพียรละความชั่วของเราสังวรปทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภาวนาประทานเพียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณาประทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้การบำเพ็ญปหานปทานนี้เราต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้ดูกิริยามารยาทของเราที่แสดงออกที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นดีหรือชั่วเราต้องมาตรวจค้นดูทบทวนดูหรือส่องดูเงาของเจ้าของการภาวนานี้แหละเท่ากับว่าเป็นการส่องดูเป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องดูตัวของเราให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดีหรือชั่วสะอาดหรือเศร้าหมองเราจะได้รู้ได้เห็นด้วยอาศัยการภาวนานี้แหละ

สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสอ1 FM 94.5 MHz

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ยจ้าอย่าปากพนาจะแต่งงานรวยต่างคงต่างช่วยอย่ากับหวยช่วยกังสร้างหลักตั้งหน้าตั้งตาขยันให้มวยนะ

0: เจ๊กุหลาบหรือเห็งรังใหญ่อ้อยที่หน้าตลาดแม่โอ้โหขายลิบขายลีคงต่อคิวซื้อกับข้าวเยอะแยะเลยไม่เห็นเมืองรังลือเลยวะ
1: นั่นสิรังใหญ่อ้อยมีดีอะไรเหรอเนี่ยสงสัยต้องไปแอบดูซะแล้วขายดีกว่าร้านฉันได้ยังไงเนี่ย
0: ไม่ต้องไม่ต้องถามอานงก็ได้นงไงมาแล้วมาแล้ว
1: นงจอดก่อนเลย
2: ลาใจสับหยอสับหยอเกิดอะไรล่ะใจ
1: ก็ฉันเห็นแกไปส่งคนที่ร้านใหญ่อ้อยอ่ะทำไมคนมันเยอะอย่างนั้นมันแจกฟรีหรือยังไงมาบอกฉันเร็ว
2: ๆโอ้ยเปล่าหรอกเขาขายปกตินั่นแหละแต่เห็นว่ารับพ่อครัวคนใหม่มาฝีมือดีเชียว
0: เป็นใครอะอานง
2: ก็ไอ้พุทธไง
1: ไหนว่ามันไปเลิกยานี่มันบำบัดเสร็จแล้วเหรอเนี่ย
2: ใช่แล้วเพิ่งกลับมาที่ก่อนได้ข่าวว่ามันชอบทำกับข้าวอ่ะตอนเข้าไปบำบัดอ่ะเขาก็เลยให้มันฝึกเป็นพ่อครัวมาด้วยพอบำบัดครบระยะเวลานะกลับมาอยู่บ้านมันก็บ่นว่าอยากหางานทำอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่วัยรุ่นชื่นใจมาก
0: แล้วไปอยู่ลังยายอ้อยไล่ยังไงอ่ะ
3: ฉันเอาไปฝากทำงานเองแหละตอนแรกยายอ้อยเขาก็ไม่ยอมรับนะพ่อครัวแต่ฉันให้เจ้าพุทธลองทำกับข้าวให้ชิมดูตอนนี้ยายอ้อยเลยติดใจในฝีมือยอมรับให้ทำงานแล้วนะ
1: แหมผู้ใหญ่นี่ก็มีของดีๆไม่เห็นจะแนะนำคนเกิดเองบ้างเลย
3: ฉันก็มาถามเจ๊กุหลาบแล้วไงเห็นอิดอดอดบอกมีคนเยอะแล้วโน่นนี่ไม่ยอมท่าเดียวฉันก็เลยพามันไปหายายอ้อยเขาไม่อิดอดเลยสักคำ
0: เฮงไหมเฮงไหมลเป็นไงเสียของลีไปเลยคงที่เขาเคยผิดพลาดนะเขาอักไม่ได้ตั้งใจก็ไล่วังนี้กลับตัวใหม่เป็นคงละคงเงินแล้วดีแล้วล่ะผู้ใหญ่เล็กๆมุกจะไล่รับโอกาสลี
2: ใช่ดูสิยายอ้อยคนให้โอกาสก็ขายดิบขายดีเลยเป็นไงแถมยังมีคนมาช่วยงานส่วนไอ้พุทธนะก็เป็นคนได้รับโอกาสมีงานทำได้รับชีวิตใหม่ลงตัวแป๊ะแป
1: ๊ะไม่รู้ผู้ใหญ่คราวหน้ามีใครฝีมือดีๆต้องมาให้ฉันเลือกก่อนนะฉันน่ารักเด็กอยากให้โอกาสคน
4: เหรอเรื่องสั้นพักตลาดเมื่อผู้ผ่านการบำบัดกลับสู่สังคมสิ่งสำคัญคือการได้รับโอกาสเข้าทำงานเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ดังนั้นสถานประกอบการและเจ้าของกิจการควรให้โอกาสผู้ที่เคยพลาดพลั้งเข้าทำงานเพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมเพราะหากผู้ผ่านการบำบัดไม่มีอาชีพก็จะกลับไปเสียซ้ำและกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนได้อีก
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020 สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: แผ่นดินไหวเพราะแรงกรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทราบไหมคะว่าความจริงมนุษย์นี่แหละเป็นผู้ควบคุมบรรยากาศควบคุมการโคจรของดวงดาวต่างๆไม่ใช่บรรยากาศควบคุมมนุษย์นะคะยกตัวอย่างง่ายๆค่ะว่าสมมุติเราสร้างบ้านขึ้นพร้อมกันสองหลังแบบแปลนเหมือนกันหมดแล้วก็ตั้งอยู่ในละแวกเดียวกันหลังหนึ่งเราใช้สำหรับสวดมนต์ไหว้พระอีกหลังหนึ่งใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อนกินเหล้าเล่นการพนันกันแปลกนะคะเวลาเราเข้าไปในบ้านทั้งสองหลังนี้เราจะได้ความรู้สึกไม่เหมือนกันบ้านที่มีการสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำเราจะรู้สึกเย็นชุ่มฉ่ำขึ้นมาในใจโดยอัตโนมัติในขณะที่เหยียบย่างเข้าไปในบ้านที่มีการกินเหล้าเล่นการพนันเรากลับรู้สึกรุ่มร้อนบรรยากาศจะมีแต่ความหวาดระแวงไม่น่าไว้วางใจเวลามีเหตุวิบัติเกิดขึ้นในโลกเพราะว่าถ้าเราคิดชั่วพูดชั่วเมื่อไหร่เลิกชั่วเกิดขึ้นมานั้นและเราก็เป็นคนชั่วไปตัวเราเองก็เดือดร้อนทั้งกายและใจหวั่นไหวไปหมดทำให้คนอื่นที่อยู่รอบข้างพลอยเดือดร้อนหวั่นไหวไปด้วยและถ้าเราชั่วมากๆอย่าว่าแต่แผ่นดินเลยแม้แต่จักรวาลก็ไหวไปด้วยเมื่อรู้หลักอย่างนี้แล้วนะคะตอบคำถามที่ว่าทำไมแผ่นดินไหวก็ตอบว่าคงมีแรงบาปแรงกรรมที่มนุษย์พวกนึงช่วยกันทำอยู่ในย่านนั้นเป็นประจำแต่จะเป็นแรงบาปหรือว่าแรงกรรมที่ทำกันไว้หลายชั่วคนในอดีตก็ดีหรือว่ารวมถึงแรงบาปในปัจจุบันด้วยก็ตามเมื่อสะสมกันมากเข้ามากเข้าผลมันก็ออกมาเป็นแผ่นดินไหวนี่แหละนะคะโอกาสเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในเมืองไทยนี่มีบ้างไหมก็คงมีสักวันล่ะนะคะถ้าคนโน้นก็สนับสนุนให้เปิดบ่อนเสรีคนนี้ก็เปิดบาร์เปิดผับอบายมุขต่างๆก็มีอยู่เกลื่อนเมืองเรื่องบาปเรื่องร้อนๆทั้งหลายไหลเข้ามาในเมืองไทยเป็นระรอกระรอกถ้าคนไทยยังร่วมกันก่อบาปสนับสนุนการทำบาปอย่างนี้ถึงคราวที่แรงบาปรวมตัวกันเต็มที่แผ่นดินไทยคงรองรับได้ไม่ไหวก็จะมีการสั่นสะเทือนที่รุนแรงอย่างยิ่งแต่ว่ามันจะมาเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะงั้นเรามาช่วยกันทำความดีสวดมนต์นะคะทำบุญตักบาตรเป็นประจำเพื่อให้แผ่นดินไทยของเราร่มเย็นน่าอยู่พวกเราจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขดีกว่านะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถแห่งวัดเจติยาคิรีวิหารอำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าอย่าพากันไว้ใจในชีวิตของตนชีวิตเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนวันนี้เรามีชีวิตอยู่หายใจอยู่วันหลังมาชีวิตจะเป็นอย่างไรดีหรือไม่ชีวิตของเรานั้นวันหลังจะเป็นอย่างไรในพรรษานี้พวกเราทั้งหลายเชื่อหรือชีวิตของเราจะตลอดพรรษาเพราะความตายเป็นของไม่มีการเวลาจิตมันจะตายเวลาไหนก็ไม่รู้เพราะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงสุดแท้แต่มันจะเป็นไปเมื่อเรามีชีวิตอยู่อย่าพากันประมาทจงพากันรีบบำเพ็ญความดีให้เกิดให้มีขึ้นในดวงจิตในความคิดของเรารู้อื่นหมื่นแสนยังไม่แม้นเท่ารู้ตนรู้อื่นหมื่นล้านยังไม่พ้นผ่านเหมือนดีตนชนะอื่นหมื่นโกฏยังไม่พ้นโทษเหมือนชนะตนรู้ตนดีตนชนะตนนั้นยอมคนผู้ชนะดี

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสอ1 FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของพระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญายาจารย์หรือหลวงปู่เทศเทศรังสีแห่งวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าใจคือผู้อยู่เฉยๆและรู้ตัวว่าเฉยไม่คิดไม่นึกอันนั้นแหละเรียกตัวใจจิตคือผู้คิดนึกมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งสัญญาอารมณ์ทั้งหมดทั้งปวงอันนั้นเรียกจิตเรื่องเรียนพระพุทธศาสนาไม่ต้องไปเรียนอื่นไกลเรียนเข้ามาหาใจเสียก่อนแล้วหมดเรื่องพระพุทธเจ้าทรงสอนสาวกทั้งหลายก็สอนถึงใจทั้งนั้นถึงที่สุดก็คือใจเรียกว่าพุทธศาสนาสอนถึงที่สุดคือใจเท่านั้นแต่ว่าเราน่ะยังทำไม่ถึงล่ะสิเราจะต้องพยายามฝึกหัดอบรมใจของตนนี้ให้มันถึงที่สุดมันจึงจะเข้าถึงที่สุดของพุทธศาสนาหมดพุทธศาสนาได้ผู้ใดทำใจให้เป็นกลางได้ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
2: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมันน่ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่9การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่างๆค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ตั้งแต่ผมศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาผมมีความรู้สึกว่าการตัดสินใจของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตปกติประจำวันหรือการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานธุรกิจหรือหน่วยงานที่เป็นราชการหรือเป็นมูลนิธิผมมีความรู้สึกว่าจากการศึกษาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทำให้ผมตัดสินใจในทุกๆเรื่องได้ดีขึ้น
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: ทันทีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสมานานกว่า20ปีได้ถูกหยิบยกมากล่าวถึงอย่างมากค่ะในฐานะแนวคิดการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพที่นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอดีตที่ผ่านมานะคะเรามิได้ตระหนักถึงการดำเนินชีวิตด้วยความรอบรู้รอบคอบและการเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงกันมากนักดร.จิรายุ อิสรางกูล ณ อยุธยากรรมการและผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เล่ามุมมองความคิดของท่านว่าสิ่งใดคือปัญหาของการดำเนินชีวิตในยุคนี้ค่ะ
2: ปัญหาเนี่ยคือถ้าเราคิดผิดตั้งแต่เดี๋ยวนี้มันอาจจะนำไปสู่ชีวิตที่เรียกว่าไม่มีความสุขอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะแทนที่จะพูดเป็นนามธรรมอย่างเงี้ยสมมติว่ามีคนเขามาบอกว่าเอ๊นี่โทรศัพท์มือถือใหม่เอี่ยมเลยเครื่องเล่นมากมายนะถ้าเราเกิดอยากได้นะโดยเราไม่คำนึงถึงว่ารายได้เรามีเท่าไหร่เราทิ้งไอ้ของเก่าที่เรามีอยู่ไปซื้อของใหม่เป็นหนี้เขาเออยอมผ่อนส่งอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่สบายไปอีกเป็นปีก็ได้เนี่ยเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราต้องเผชิญกับการตัดสินใจแต่ถ้าเรายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่เราจะตัดสินใจถูกเนี่ยมีมากขึ้นกว่าเดิมเยอะ
3: การจะยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเป็นหลักคิดในการตัดสินใจสิ่งที่น่าสนใจคือท่ามกลางความแตกต่างของผู้คนทั้งวัยอายุอาชีพศาสนาและภูมิหลังของชีวิตสิ่งใดทำให้ผู้คนที่หลากหลายและแตกต่างเหล่านี้นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
2: ความเหมือนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือผมคิดว่าคือเป้าหมายเราต้องการให้ทุกๆคนมีความสุขตามอัตภาพนะไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่คนแก่ผู้หญิงผู้ชายคนในชนบทคนในเมืองนะฮะส่วนความต่างกันก็คือว่าผู้คนเนี่ยแตกต่างกันเด็กก็อาจจะมีความสุขตามอัตภาพที่ไม่เหมือนกับผู้ใหญ่หรือคนแก่คนในเมืองก็คงจะไม่มีความสุขตามอัตภาพที่เหมือนกับคนในชนบทความเหมือนกันอีกอย่างนึงของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือหลักการเราจะพูดถึง3ห่วงกับ2เงื่อนไขคือเราบอกว่ามี3ห่วงที่เป็นหลักการเนี่ยคือความพอประมาณความรู้และการใช้เหตุใช้ผลแล้วก็ห่วงที่3ก็คือภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยง2เงื่อนไขก็คือเงื่อนไขที่1คือคุณธรรมความซื่อสัตย์ความอดทนความเพียรความไม่เบียดเบียนผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นข้อ2ก็คือความรอบคอบและความระมัดระวังในการใช้ความรู้เราคิดว่าหลักเนี่ยเหมือนกัน3ห่วงกับ2เงื่อนไขเนี่ยแต่เอาไปใช้ในแต่ละสถานการณ์ถ้าเด็กกำลังจะเรียนหนังสือก็ต้องไปใช้มันในลักษณะหนึ่งคนจะไปประกอบการเกษตรก็ต้องไปใช้ในลักษณะหนึ่งนะคนทำการเกษตรอยู่ไกลอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์อย่างเงี้ยกับคนทำการเกษตรอยู่สระบุรีก็อาจจะไม่เหมือนกันอีกเพราะฉะนั้นนี่คือความต่างแต่ว่าหลักนั้นเหมือนกันทุกคนไม่มีสูตรสำเร็จจะต้องเอาหลักเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในที่ต่างๆภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันมันเป็นเรื่องที่เมื่อ 2-3 วันนี้ผมได้ฟังคนพูดเนี่ยก็ประทับใจมากว่าเขาบอกว่าเป็นวิธีคิดพอรู้หลักการแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีคิดที่จะประยุกต์ใช้กับตัวเอง
3: เมื่อคิดน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแกนหลักในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะกับการประกอบอาชีพเพื่อวางรากฐานชีวิตให้เติบโตอย่างยั่งยืนหลายคนเกิดคำถามนะคะว่าอย่างไรจึงถือว่าพอประมาณอย่างไรคือความมีเหตุมีผลและอย่างไรที่เรียกว่ามีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยง
2: ความพอประมาณนี่หมายความว่าค่อยๆสร้างฐานให้มั่นคงก่อนไม่ใช่ว่าพอเริ่มต้นแบบคลานก็อยากจะกระโดด ไปยิ่งใหญ่เลยทันทีอะไรเงี้ยความรู้ความมีเหตุมีผลก็หมายความว่าไม่ใช่วันหนึ่งตื่นขึ้นมาบอกเออฉันอยากจะผลิตสินค้านี้มันต้องไปศึกษาก่อนว่าตลาดเป็นอย่างไรคู่แข่งเป็นอย่างไรต้นทุนเราเป็นยังไงไม่ใช่ว่าโถมเข้าไปทันทีความมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงก็คือหมายความว่าอย่าไปเล็งผลเลิศว่าวันนี้หมายคนมาต้องการเยอะเราต้องดูในอนาคตระยะยาวว่าถ้าให้มั่นคงจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราจะได้ไม่ขยายเกินกำลังเกินไปอย่างเช่นธุรกิจที่จะต้องขยายให้ใหญ่โตทีเดียวแล้วกู้เงินเยอะๆเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่ทำผมคิดว่าทำอะไรที่พอสมควรก่อนอาจจะยอมเสี่ยงบ้างเล็กน้อยกู้เงินก็กู้เงินบ้างเล็กน้อยนะมีทุนอยู่หนึ่งผมอาจจะกู้สักจุดห้าแทนที่จะเป็นมีหนึ่งแล้วกู้ห้าถ้าเราคิดอะไรเล็งผลเลิศเกินไปเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรมากระทบกระเทือนนิดเดียวอาจจะล่มสลายไปเลยก็ได้ผมก็มีความเชื่อมั่นว่าการก้าวหน้าอย่างมั่นคงเนี่ยดีกว่าการก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดในขณะที่ฐานยังคลอนแคลนอยู่เพราะนั้นภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคนนึกว่าในบางกรณีเหมือนถอยหลังเข้าคลองไม่ใช่เป็นความก้าวหน้าเหมือนกันเพราะว่าในคำนิยามของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นพูดถึงความก้าวหน้าตามโลกาภิวัตน์เพียงแต่ว่าขอให้ฐานมั่นคง
3: และไม่เพียงให้ความสำคัญกับความพอประมาณความมีเหตุมีผลและมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงยังให้ความสำคัญกับคุณธรรมและความซื่อสัตย์และสิ่งนี้ได้ผ่านบทพิสูจน์เป็นรากฐานนำความสำเร็จมาสู่ชีวิตค่ะ
2: ผมพบกับนักธุรกิจหลายๆคนที่เขาอยู่มานานนะแล้วก็ก้าวหน้าไปด้วยดีเนี่ย 100% ต้องเป็นคนที่ยึดถือคุณธรรมความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าความซื่อสัตย์ต่อสิ่งแวดล้อมถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่คิดสั้นๆว่าวันนี้ขอมีกำไรเยอะๆโดยมากอยู่รอดไม่นานหรอกอย่างยกตัวอย่างนะเมื่อ 2-3 วันที่ผมฟังกรณีมีธุรกิจรายหนึ่งขณะนี้ประสบความสำเร็จเป็นลักษณะแฟรนไชส์ของธุรกิจค้าปลีกอะเขาล้มลุกคลุกคลานกับธุรกิจอื่นๆมามากอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเพียรแต่ในสุดมีคนถามเขาบอกอะไรคือปัจจัยที่ทำให้คุณสำเร็จที่สุดเขาบอกความซื่อสัตย์การที่เขาซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาทำให้เขาเนี่ยได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าเมื่อเขาได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าเนี่ยต้นทุนทางด้านการเงินหรือแหล่งเงินเขาเนี่ยได้รับมาเต็มที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จ
3: แต่เศรษฐกิจพอเพียงก็ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแค่การสร้างรากฐานที่เติบโตอย่างยั่งยืนในระดับบุคคลเท่านั้นหากมุ่งหมายสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับสังคมด้วยเช่นกันเพราะสิ่งที่เป็นจริงอย่างที่สุดคือทุกชีวิตล้วนพึ่งพากันค่ะการอยู่ได้ของคนอื่นๆจึงเป็นความอยู่รอดของเราด้วยเช่นกัน
2: หลักการที่ต่อเนื่องจากหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะพระบาทสมเด็จพระเคยมีพระราชดำรัสไว้ว่าคนเราเนี่ยควรจะดูแลตัวเองให้มั่นคงโดยไม่โลภจนเกินไปและเมื่อได้บรรลุความมั่นคงของตัวเองแล้วเนี่ยจะค่อยๆมีความสามารถที่จะช่วยผู้อื่นผมคิดว่าไม่ว่าระดับบุคคลหรือระดับบริษัทใหญ่ๆก็ตามเนี่ยถ้าได้ยึดหลักอันนี้ความหมายก็คือว่าจะแบ่งปันสมมติว่าเป็นบริษัทเอกชนก็คือกำไรจะแบ่งปันกำไรเนี่ยไปช่วยผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมได้นอกเหนือจากภาษีที่ตัวเองจ่ายให้กับรัฐบาลไปช่วยคนยากคนจนแล้วตัวเองยังมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อต่อสังคมได้อีกด้วยตรงเนี้ยที่คนเริ่มตื่นตัวบริษัทต่างๆเริ่มตื่นตัวกันขึ้นมามากเพราะทุกคนรู้ว่าคนเราอยู่ไม่ได้ต่อให้เราเก่งยังไงก็ตามเราอยู่ไม่ได้โดยตัวเราเองถ้าสังคมเนี่ยอ่อนแอเพราะนั้นการที่มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปช่วยคนเนี่ยย่อมเป็นเรื่องที่จะสร้างสังคมให้แข็งแรงยิ่งขึ้นเป็นเรื่องที่เหมาะอย่างยิ่งที่บริษัทที่ประสบความสำเร็จทั้งหลายจะได้มีจิตใจเอื้อเฟื้อต่อสังคมและแบ่งปันกำไรเมื่อตัวเองมั่นคงแล้วเนี่ยยังสามารถช่วยสังคมส่วนรวมโดยการแบ่งปันกำไรไปช่วยผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมได้อีกด้วย
3: และนี่คือข้อคิดและมุมมองของดร.จิรายุอิสรางกูลณ อยุธยากรรมการและผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ต่อการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งมีหลักสำคัญคือการรู้จักพอประมาณความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงการมีคุณธรรมและการใช้ความรู้อย่างระมัดระวังทั้งหมดนี้นะคะเป็นเสมือนเสาหลักที่ช่วยสร้างรากฐานชีวิตของผู้คนที่แม้จะต่างวัยต่างอาชีพต่างศาสนาให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ฉะนั้นการที่จะทำโครงการอะไรจะต้องทำด้วยความรอบคอบและอย่าตาโตเกินไปคือบางคนเห็นว่ามีโอกาสที่จะทำโครงการอย่างโน้นอย่างนี้และไม่ได้นึกถึงว่าปัจจัยต่างๆไม่ครบ พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่คำดีประภาโสแห่งวัดถ้ำผาปูนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติศีลธรรมต้องมีเหตุมีผลเหตุดีผลก็ดีถ้าเหตุร้ายผลก็ร้ายเปรียบเหมือนของภายนอกอย่างผลไม้ต่างๆมันก็เกิดจากต้นของมันถ้าไม่มีต้นก็ไม่มีผลจะเป็นข้าวกล้าผลไม้ในไร่สวนก็เช่นกันดอกหรือผลของมันพวกชาวสวนทั้งหลายเขาก็ปฏิบัติตกแต่งแต่ลำต้นของมันเท่านั้นคือเขาต้องใส่ปุ๋ยดายหญ้ารดน้ำและรักษาสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ต้นไม้ของเขาทั้งนั้นเมื่อเขาปฏิบัติลำต้นของมันดังกล่าวเรื่องของดอกและผลมันก็เป็นเองดังนี้ที่นี้การปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาก็คล้ายคลึงกันถ้าเราอยากเป็นคนมีเงินมีทองอยากร่ำรวยเหมือนเขาอยากมีร่างกายสวยเหมือนเขาอยากมีลาภและมียศเหมือนเขาเราจะไปปฏิบัติตรงไหนพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ปฏิบัติกายวาจาใจถ้ากายของเราดีวาจาของเราดีจิตใจของเราดีได้ลาภมาก็มากและใหญ่ได้ยศศักดิ์ก็ใหญ่ได้อะไรมาก็มีแต่ของดีทั้งนั้นถ้ากายวาจาใจดีแล้วเมื่อกายวาจาใจของเราเป็นบาปแล้วได้อะไรมาก็เป็นของไม่ดีทั้งนั้น

สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสอ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่หลุยจันทสาโรแห่งวัดถ้ำผาบิ้งอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่านี้แหละจิตของปุถุชนมันดื้อมันด้านดื้อด้านมันไม่ลงรอยจิตชนิดนี้ต้องทรมานด้วยกำลังศีลหนึ่งกำลังทานหนึ่งทานของอวัยวะนะไม่ใช่ทานอามิสนี่ทานขี้เกียจเอามาทานให้มันขยันนั่นคิดอดีตมาเอาทานมันนะบริจาคนั้นง่วงเหงาหาวนอนทานมันนะไม่ต้องนอนนั่นหัดมันนั่นนั่นทานละไอ้ความชั่วนั่นนั่นนี้แหละฉันใดก็ดีตั้งอกตั้งใจ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: อะไรข่าวใหญ่เลยล่ะ
1: ข่าวใหญ่อะไรไหนไหนไหนเล่ามาเลยว่าพร้อมฟังเรื่องชาวบ้านจากลือเสมอ
0: นี่แล้วจะฟังไหมรู้ยังดาราดาวรุ่งที่เคยติดยาเขากลับมาเล่นละครแล้วนะ
1: เอ้าแล้วอีเลิกยาหายแล้วเหรออ
0: ุ้ยเชยแหลกหายแล้วสิถึงได้กลับมาอุ้ยหล่อเหมือนเดิมเลยดูสิดูสิ
1: หล่อตรงไหนอะหน้ามันก็เหมือนอ้วกเป๊ะๆเนี่ย
0: ว้ายอารมณ์เสีย
2: ไหนไหนไหนไหนพูดถึงใครกันเนี่ย
0: นี่นี่ไงผู้ใหญ่พระเอกหนุ่มรูปหล่อเขากลับเล่นละครแล้วนี่ไงนี่ไง
2: หายหน้าไปนานได้ข่าวว่าไปบำบัดรักษามาแล้วเป็นถึงดาราที่เด็กๆชื่นชอบน่าจะทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีนี่ถือว่าโชคดีนะที่ผู้ใหญ่ในวงการเขาให้โอกาส
0: ช้างก็ภาวนาขอให้เขาอย่าใช้โอกาสเปลืองเลยทำตัวดีๆอย่าไปอยู่ในวังวนยาเสพติดอีกอนาคตจะดับวูบอ่ะ
1: เสียลายผู้ชายหล่อๆแล้วก็ไม่ว่า
2: แบะก็คนเขาชอบของเขานี่เจ๊กุหลาบเห็นไหมไม่ว่าดาราหรือคนธรรมดาพอเลิกยาได้เขาก็เหมือนเราๆนี่แหละต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ต้องการมีอาชีพมีงานทำมีการยอมรับจากสังคม
0: ฉันนะยอมรับเต็มที่แขนรอเลย
1: แม่ฟังลึกของลึกสู่สู่สู่
0: ไม่ใช่แกอะแปะชีก่อนแล้วนะเนี่ย
2: ยังไงก็แขนรับให้เหมือนกันนะอย่าเลือกแต่คนหล่อๆ
1: ชาชาชาชาบังเรามีไอ้แมงไอ้ขวังแล้วก็ไอ้พุกบำบัดหายหมดแล้วนะแข็งยอมรับมั่งด้วยนะ
0: ฉันนะยอมรับเสมอผู้ใหญ่สอนมาดีฉันจำขึ้นใจเลยละค่ะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดผู้ติดยาเสพติดก็คือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาเมื่อรักษาหายแล้วเขาก็เป็นเหมือนคนทั่วไปที่ต้องการมีชีวิตที่ดีในสังคมมีคนยอมรับมีคนให้โอกาสเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไร้ยาเสพติด
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ายผู้ชายปากประแดก
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
2: ตื่นมารับอรุณเจอกันนะครับ
1: ครับส่งกำลังใจถึงคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังประสบวิกฤตน้ำท่วมในช่วงเวลานี้นะครับที่หลายเขตนะครับในกรุงเทพมหานครนี่โอ้โหเรียกว่าเกินครึ่งนะเกินครึ่งเลยของกรุงเทพมหานครที่มีวิกฤตบางท่านเนี่ยบ้านอาจจะน้ำไม่ท่วมแต่ว่าปากซอยออกไปไม่ได
2: ้ครับ
1: นะครับเข้าไม่ได้ออกไม่ได
2: ้นะครับ
1: ในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นช่วงวิกฤตก็ได้แต่ภาวนานะครับว่าให้น้ำที่มีหรือที่ขังอยู่ในขณะนี้ลดลงอย่างรวดเร็วเพื่อใช้ชีวิตตามปกติต่อไปครับ
2: ครับโดยเฉพาะย่านบางกะปินะ
1: ครับ
2: แล้วก็ตรงนั้นมีแฟลตคลองจันทน์เนาะ
1: ครับ
2: แล้วก็บางคนที่ก็ติดขัดเรื่องอาหาร
1: ครับ
2: ญาติถามเราบางคนนะ
1: ใช่
2: ไหมอยู่แถวนั้น
1: ใช่ครับ
2: การที่จะหาซื้อไข่ซักแผงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ
1: ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
2: ซื้อแบบไกลๆอ่ะ
1: ใช่ครับซึ่งก็เป็นวิกฤตที่ใครที่เคยประสบแล้วก็คงจะรู้ดีว่าเรื่องของปัจจัย4โดยเฉพาะอาหารเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นมากนะครับมีเด็กๆลูกๆที่จะต้องดูแลเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องดิ้นรนนะครับหาอาหารมาให้เพื่อประทังยังชีพนะครับบางทีสิ่งของที่ได้รับจากการไปเยี่ยมของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิ่งของอาจจะไม่ใช่อาหารที่ปรุงสุกใช่ไหมฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารแห้งพอประทังยังชีพไปแต่ว่าพ่อแม่ก็อยากให้ลูกได้รับประทานอาหารสดอย่างเช่นไข่ไก่นะครับหรือเนื้ออะไรต่างๆเพื่อการเจริญเติบโตของเด็กๆกันนะฮะ
2: ครับ
1: ครับ
2: ใช่ครับก็ต้องพยายามที่จะเอาตัวรอดให้ได้นะครับ กับประสบการณ์ที่ได้รับไปด้วยนะครับ ซึ่งก็มีหลายพื้นที่บอกว่าแหม เกิดมาเนี่ยก็เพิ่งจะเคยเจอหนักๆแบบนี
1: ้ครับเขาเทียบกับปี2526เลยนะฮะเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาลักษณะอย่างนี้เคยท่วมหนักในช่วงปี2526ก็43ปีมาแล้วนะฮะ43ปีก่อนเคยมีเหตุการณ์ในลักษณะอย่างนี้นะครับที่ตกวนตกกระนำอยู่ในโซนเดียวเนี่ยนะครับเรียกว่ามาจากฝนล้วนๆเนี่ยนะครับ
2: ถ้าเราย้อนไปดูคลิปเก่าๆภาพเก่าๆเนี่ยแถวลานพระบรมรูปทรงม้าเนี่ย
1: ครับ
2: เคยท่วมเหมือนกันนะฮะ
1: ใช่ครับ
2: ท่วมเยอะๆก็
1: ถนนราชดำเนินเนี่ยนะฮะ
2: อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอะไรพวกเนี้ยอะไรที่ขึ้นต้นด้วยทุ่งอ่ะนะฮะตอนนั้นเป็นทุ่งมายาไทยบางกะปินี่เป็นทุ่งบางกะปินะ
1: ครับแล้วก็
2: ย้อน
1: เป็นทุ่งก็ดีเป็นบางก็ดีเนี่ยนะ
2: น้ำทั้งนั้นแหละ
1: ส่วนใหญ
2: ่อยู่กับน้ำนะครับ
1: ครับเมืองไทยก็เป็นเมืองน้ำถ้าจะว่าไปเนี่ยนะครับมีแม่น้ำลำคลองนะครับเป็นวิถีชีวิตของผู้คนในสมัยอดีตนะครับโดยเฉพาะริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาริมฝั่งคลองเช่นคลองบางกอกน้อยนะฮะ
2: คร
1: ับ นะครับท่านไหนที่ใช้ชีวิตอยู่ริมคลองมาทั้งชีวิตก็คงจะมีวิธีการรับมือในฤดูน้ำหลากนะครับในช่วงเดือนกันยาเดือนตุลาเดือนพฤศจิกานะฮะเรียกว่าใกล้ๆออกพรรษาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีน้ำท่ามากกว่าเดือนอื่นๆแต่ว่าปีนี้เจอฝนกระหน่ำเข้าไป
2: ครับ
1: นะครับทำให้การบริหารจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบายน้ำนะครับ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยไม่ทันนะคือเอาน้ำระบายลงท่อนะแล้วทุกทิศทุกทางก็ลงท่อหมดเนี่ย
2: ครับ
1: ไม่พอไม่ทันนะก็เลยทำให้เกิดบรรยากาศที่เรียกว่าน้ำรอระบายนะฮะซึ่งก็ถ้าไม่มีฝนเติมมาก็ยังค่อยยังชั่วใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: ถ้ามีฝนมาเนี่ยโอ้โหก็ต้องลุ้นกันหนักเพิ่มมากกว่าเดิมนะครับ
1: ใช่ครับและที่น่าสงสารน่าเห็นอกเห็นใจก็คือท่านผู้เป็นเจ้าของรถยนต์โดยเฉพาะรถไฟฟ้านะ
2: ฮะอ่อนไหวต่อน้ำเป็นพิเศษ
1: ใช่นะฮะเพราะว่าโดนน้ำเข้าไปบางทีมันไปต่อไม่ได้เลยนะฮะเห็นหลายคันเลยฮะที่เป็นรถป้ายแดงนะฮะ
2: ครับ
1: โอ้แล้วต้องไปจอดทิ้งคือแบบต้องปล่อยอะรักษาชีวิตของตัวเองเอาไว้เนี่ยนะครับออกมาใจก็ห่วงจะห่วงยังไงก็จำต้องปล่อย
2: ครับ
1: ท่านจะไปหารถยกมาช่วยยกก็ไม่ทันการนะครับข่าวที่ติดต่อรถยกมาช่วยยกรถเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่ามีกระแสไฟรั่วไหลเนี่ยนะทำให้เจ้าของบ้านก็ดีหรือผู้ที่มายกรถเนี่ยถูกไฟดูดโอ้ถึงแก่ความตายเลยนะ
2: ครับ
1: โอ้โห
2: ครับก็รถยกก็อาจจะหายากหน่อยในช่วงนี้นะ
1: ครับส่วนใหญ่ถ้าเขาจะไปตรงไหนเขาคงจะต้องประเมินรถของเขาเองด้วยนะ
2: ครับ
1: ว่าสามารถไปได้ไหมนะครับถ้าเกิดไปในพื้นที่เสี่ยงเขาเองก็คงจะหวั่นวิตกกังวลเหมือนกันนะครับยังไงก็ให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรามาทบทวนถึงเรื่องราวของพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9หลายคนบอกคิดถึงพระองค์นะครับในช่วงที่มีน้ำท่วมเช่นปี2538
2: ครับ
1: นะครับที่น้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงนั้นเนี่ยนะครับก็มีช่วงของการจัดงานพระบรมศพสมเด็จย่าด้วยนะฮะคงจำกันได
2: ้ครับ
1: หลังจากเสร็จสิ้นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระพิธีธรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะในแต่ละค่ำคืนพระองค์ก็ยังทรงงานต่อ
2: ครับ
1: นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรุงเทพมหานครกรมชลประทานหน่วยงานต่างๆที่บริหารจัดการเรื่องน้ำเนี่ยก็เหมือนมาประชุมกันต่อ
2: ครับ
1: ครับ
2: นะเพราะว่าพระองค์ก็เคยตรัสไว้ว่าเรื่องของการช่วยเหลือน้ำท่วมเนี่ยต้องช่วยทันที
1: รอไม่ได้
2: ต้องทันทีรอไม่ได้รอแล้วจะเสียหายมากกว่า
1: ครับนะเพราะฉะนั้นจะไปรอบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้แปดโมงครึ่งตามเวลาราชการแล้วค่อยไปเริ่มไปทำกันเนี่ยมันก็ไม่ทันใช่ไหม
2: ครับ
1: เพราะน้ำมาไม่ได้มาตามเวลาราชการนี่นะบางทีมาห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยนะหลายคนที่ออกมาดราม่าในเรื่องของการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่บอกโอ้โหประกาศตีหนึ่งครึ่งใครจะไปอ่านถ้ามองในแง่ของความรู้สึกบางคนอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่มองในแง่ของความเป็นจริงทันทีที่ทราบ
2: ครับ
1: ทันทีที่มีข้อมูลการรีบแจ้งรีบเตือนในบัตรดลในบัตรนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจำเป็นใช่ไหม
2: ครับ
1: สมมติแจ้งเตือนตีหนึ่งครึ่งเนี่ยสมมติคนอาจจะตื่นเข้าห้องน้ำห้องท่ากลางดึกกลางดื่นหรือเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบเนี่ยเขาก็จะได้เตรียมการได้ทันนะดีกว่าเตือนเร็วดีกว่าเตือนช้าก็แล้วกัน
2: ครับ
1: นะครับ
2: เราก็ประสบปัญหากันหลายพื้นที่นะครับ
1: ครับ
2: ก็ประสบการณ์การอยู่กับน้ำเราก็จะเพิ่มมากขึ้นมองในแง่ดีนะครับ
1: คือทุกวิกฤตเนี่ยถ้ามองในแง่ของโอกาสมันก็มีโอกาสอยู่โอกาสในการที่จะได้นำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้นะฮะการบริหารจัดการโดยเฉพาะเรื่องของฟืนไฟอะไรต่างๆเนี่ยบางคนคิดว่าโอ้บ้านเรายังไงก็ไม่ท่วมหรอกใช่ไหมฮะอยู่มา10ปี20ปีไม่เคยท่วมเลย
2: ใช่บางทีเวลาท่วมปุ๊บเนี่ยจังหวะที่ไฟดับไฟในหมู่บ้านดับหาไฟแช็กไม่เจอ
1: ครับ
2: ถามว่าเคยมีไหมเคยมีแต่ไม่ค่อยได้ใช้
1: ไม่เคยได้ใช้นะฮะแล้วก็
2: หาไฟแช็กจะมาจุดเทียนจุดอะไรเนี่ย
1: ครับ
2: ไม่เจอ
1: ก็ยังหายากเลย
2: หายากเพราะว่า
1: ครับ
2: คราวหลังจะได้จัดเป็นหมวดหมู่นะกรณีไฟดับทั้งหมู่บ้านทำไง
1: ก็ มาดูพระอัจฉริยภาพของพระองค์นะครับว่าแนวทางในการบริหารจัดการเรื่องของชลประทานเรื่องของน้ำเป็นอย่างไรนะครับซึ่งถือว่าเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญเลยเพราะว่าน้ำนี่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเกษตรกรรมใช่ไหมคนไทยส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกรซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็ส่งให้ความสำคัญไม่น้อยกว่าด้านอื่นๆนะครับซึ่งก็เป็นการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพื่อลดปัญหาและก็บรรเทาความทุกข์ยากของประสบนิกรซึ่งมีรายได้จากเกษตรกรรมเป็นหลักนี่เป็นปัจจัยสำคัญเลยนะครับพระองค์จึงทรงส่งเสริมให้สร้างชลประทานขึ้นในพื้นที่หลายแห่งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำในการเกษตรโดยตรงพูดง่ายก็คือคนที่ทำการเกษตรเนี่ยถ้าไม่มีน้ำเนี่ยมันไปต่อไม่ได้ใช่ไหม
2: ครับ
1: ก็ต้องแก้ปัญหาที่ตั้งแต่ต้นน้ำนะก็คือเรื่องของน้ำท่าจะไปได้อย่างไรจะมีได้อย่างไรถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาจะแก้ปัญหาอย่างไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ทรงห่วงใยทีนี้บางแห่งขาดแคลนไม่มีน้ำก็ต้องหาวิธีการที่จะทำให้น้ำไปถึงให้ได้บางแห่งน้ำเยอะไป
2: ครับ
1: ก็ทำให้ท่วมนะครับพืชผลต่างๆได้รับความเสียหายการบริหารจัดการเนี่ยนะครับจึงเป็นเรื่องที่พระองค์ทรงศึกษาหาวิธีการมาโดยตลอดนะครับจัดตั้งโครงการชลประทานขึ้นอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆศึกษาข้อมูลพิจารณาในการจัดสร้างเขื่อนจัดสร้างฝายสร้างอ่างเก็บน้ำตลอดจนคลองระบายน้ำแล้วก็คลองส่งน้ำต่างๆนะครับพระองค์ก็จะเสด็จไปทอดพระเนตรดูต้นน้ำลำธารสังเกตเห็นนะฮะ
2: ครับ
1: เสด็จไปดูว่าอ๋อเนี่ยน้ำมันมาจากจุดนี้แล้วจะไปทางไหนต่อพร้อมกว่านั้นในพระหัตถ์ของพระองค์ก็จะมีแผนที่นะฮะส่งชี้ให้เจ้าหน้าที่ต่างๆได้ดูได้เห็นว่าเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันไปอย่างนี้ต่อไปจะแก้ปัญหานี่อย่างไรนะฮะเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาครับ
2: ครับโดยเฉพาะเรื่องของแก้มลิงใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: ก็ถือว่าเป็นจุดรับน้ำที่สำคัญในพื้นที่โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครก
1: ็
2: จะทางมีนบุรีอะไรพวกนี้นะ
1: ครับ
2: ก็มีพื้นที่ในการรับน้ำอยู่นะครับ
1: ครับเพราะแนวทางหรือแนวพระราชดำริของพระองค์เกี่ยวกับเรื่องของการชลประทานก็คือให้ระบายน้ำส่วนที่เกินไปเก็บกักไว้ในอ่างเก็บน้ำนะครับเพื่อที่จะระบายต่อไปยังพื้นที่ที่ทำการเกษตรในช่วงที่ขาดแคลนน้ำส่วนพื้นที่ใดที่มีน้ำขังอยู่ตลอดปีนั้นพระองค์ก็ทรงโปรดให้ทำการขุดคลองเพื่อระบายน้ำออกจนพื้นที่บริเวณนั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในทางเกษตรกรรมได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องของการแก้ไขปัญหาหรือการบริหารจัดการน้ำของพระองค์นี่จึงถือว่าเป็นแบบเป็นอย่างนะครับที่ผู้ที่สนใจในเรื่องนี้ก็ศึกษานะแนวทางนะครับแล้วก็แนวพระราชดำริของพระองค์ที่ทรงห่วงใยกับประสบนิกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นเกษตรกรทั่วประเทศไทยน้ำคือชีวิตของสรรพสิ่งนะฮะวันนี้นำบทเพลงมาฝากคุณผู้ฟังนะครับที่กำลังประสบวิกฤตคือบางคนพ่อแม่อยู่อีกบ้านหนึ่งลูกอยู่อีกบ้านหนึ่งลูกอาจจะรอดพ่อแม่อาจจะไม่รอดนะครับลูกก็เป็นห่วงเป็นทุกข์นะฮะหรือลูกอาจจะน้ำท่วมอยู่พ่อแม่รอดพ่อแม่ก็เป็นห่วงลูกต่างก็เป็นห่วงเป็นใยกันนะ
2: ครับ
1: ทหารนับหมื่นนายลงพื้นที่นะฮะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เนี่ยนะฮะพร้อมกับยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ต่างๆในการบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนนะครับนำบทเพลงจากหินเหล็กไฟนะฮะมาฝากเธอจะไม่มีวันเดินลำพังครับ

0: ธอจะไม่มีวันเดินลำพังครับ
1: ครับก็จะคอยเคียงข้างกันนะครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆที่คอยช่วยเหลือประชาชนนะครับ
0: ครับ
1: บรรดาทหารก็ช่วยเยอะคุณสุธีบางทีก็
0: ใช่ใช่
1: ภาพออกมานะ
0: เออใช่ฮะบางคน
1: ภาพหายก็เรียกว่าภาพหาย
0: บางคนถึงขั้นไปโพสต์ทำนองว่าเออน้ำท่วมคราวนี้ไม่เห็นมีภาพทหารไปช่วยประชาชนเลยนะฮะดูจากสื่อกระแสหลัก
1: ครับ
0: อาจจะดูทีวีบางช่องแล้วไม่เจออะไรเงี้ยนะฮะ
1: ครับ
0: นะฮะก็ต้องบอกว่าตั้งแต่น้ำยังไม่ท่วมก็แล้วกันตั้งแต่น้ำยังไม่ท่วมนะครับพี่ๆน้องๆทหารเนี่ยได้มีการซักซ้อมเตรียมเพื่อที่จะบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่แล้วยิ่งพอได้ข่าวว่าน้ำท่วมปุ๊บทันทีเลยฮะลงพื้นที่ในความรับผิดชอบอย่างเช่นแถวพระนครศรีอยุธยาโซนภาคกลางนี่ก็กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์แล้วก็หน่วยขึ้นตรงนะ
1: ครับ
0: รับผิดชอบดูแลลงพื้นที่ครับ
1: ครับก็ช่วยจริงๆถ้าหากว่าจะเห็นภาพเหล่านั้นแบบชัดๆคุณดูทีฮะ
0: ครับ
1: เข้าไปในเพจของกองทัพบกก็จะเห็นนะ
0: ชัดเจน
1: รายละเอียดที่เยอะมากเลยนะครับ
0: ใช่ครับเข้าไปที่ Royal Thai Army
1: ใช่ครับ
0: นะครับหรือพิมพ์ว่ากองทัพบกนะครับเพจกองทัพบกใน Facebook นี่แหละนะครับก็จะเจอภาพบรรยากาศในการลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็ผู้บังคับบัญชานะครับก็ห่วงใยน้องๆทหารที่ลงไปในพื้นที่บอกว่าต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยของกำลังพลด้วยนะ
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าคือใจได้แล้วล่ะนะแต่เรื่องของการเอาตัวรอดอย่างเช่นจุดที่มีน้ำแรงนะฮะหรือไม่ก็กำลังพลท่านไหนว่ายน้ำไม่แข็งสมมติเป็นน้องพลทหารอะไรเงี้ย
1: ต้องสวมชูชีพนะ
0: ต้องสวมชูชีพแล้วต้องเช็คต้องถามให้ดีบางทีทหารพอได้รับคำสั่งก็ทำทันทีอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ไม่ได้ประเมินอะไรนะความสามารถของตัวเองอันนี้ก็ต้องถามน้องๆด้วยนะฮะว่าว่ายน้ำแข็งไห
1: ม
0: ในบางจุดเนี่ยอาจจะมีกระแสน้ำแรงนะครับก็ด้วยความรักด้วยความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็กำลังพลของกองทัพบกนะครับสังเกตได้ว่าในสมัยรัชกาลที่9นั้นเนี่ยนะครับในยามหน้าแล้งเราก็มีฝนหลวงใช่ไหม
1: ครับ
0: มีฝนหลวงนะครับที่เราเรียกกันว่าฝนเทีย
1: ม
0: นะฮะมาช่วยบรรเทาความทุกข์ของพี่น้องประชาชนเพื่อเก็บรักษาน้ำไว้ใช้ในการครองชีพแล้วก็งานเกษตรกรรมแล้วก็ป้องกันน้ำท่วมก็มีโครงการแก้มลิงนะฮะประกอบกับโครงการป่ารักน้ำนะโดยเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระพันปีหลวง
1: ครับ
0: นะครับจึงนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งครับ
1: ครับ
0: คร
1: ับเอาละครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับหลายคนก็ลุ้นอย่างเดียวบอกว่าขอให้ทางเหนือนี่ฝนอย่ากระหน่ำเยอะ
0: ๆอย่าซ้ำ
1: อย่าซ้ำมานะฮะเพราะว่าถ้าทางเหนือฝนเทมาเยอะๆเนี่ยนะก็มีผลต่อในเขตเมืองของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับ
0: ครับส่งกำลังใจไปถึงภาคตะวันออกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดโดยเฉพาะระยองกับจันทบุรีนี่ตอนนี้ก็เห็นว่ามาเยอะเหมือนกันนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: แถวอำเภอแกลงเนี่ย
1: แก่งหางแมวจันทบุรีนี่ก็โดนเยอะนะครับ
0: รวมเลยเหมือนกันนะครับเนี่ยนะเส้นทางสุขุมวิทนะถ้าไปจากกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับทางหลวงหมายเลข3นะฮะถนนสุขุมวิทเนี่ยก็หลายจุดนะครับกำลังประสบวิกฤตอยู่ในขณะนี้นะภาวนาว่าผ่านพ้นเรียกว่า29กันยายนเนี่ยนะฮะใกล้จะสิ้นเดือนกันยายนถ้าน้ำลดน้ำแห้งแล้วไม่มีฝนมาเติมก็หวังว่าคงจะรอดปลอดภัยกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแม้ว่าจะไม่ปกตินักด้วยว่าร้านรวงได้รับความเสียหายต้องมาเริ่มต้นใหม่ตรงนี้ก็เชื่อว่านะฮะหน่วยงานต่างๆก็คงจะมีแนวทางในการช่วยเยียวยาช่วยดูแลอยู่อย่าลืมนะฮะท่านไหนที่พอจะเข้าไปยังจุดที่น้ำท่วมได้ที่บ้านหรือที่ร้านของเราเนี่ยถ่ายรูปถ่ายคลิปเอาไว้บ้าง
1: ครับ
0: เผื่อว่าเขาต้องการเป็นหลักฐานประกอบในการขอเบิกเงินเยียวยาอะไรต่างๆจะได้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับก็เซฟแบตไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับ
0: ครับนะฮะอีกสักเพลงหนึ่งให้กำลังใจนะครับจากกรมดุริยางค์ทหารบกมอบบทเพลงนี้ให้ทุกท่านนะครับเพื่อเป็นการเน้นย้ำการปฏิบัติภารกิจของพี่ๆน้องๆทหารฉันทำได้เพื่อเธอครับ

0: มาถึงช่วงท้ายของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาเช้าวันนี้ส่งกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังประสบวิกฤตอยู่ในขณะนี้นะครับหากย้อนกลับไปเมื่อปี2523นะครับซึ่งเคยเกิดภาวะน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครแบบปีเดียวนี้ปีเดียวกันนี้นะฮะเนื่องจากพายุฝนตกกระหน่ำอย่างหนักเนี่ยตอนนั้นประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมากนะครับความซาบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทนะครับในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงรีบศึกษาค้นคว้าหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและก็เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานพร้อมกันนั้นพระองค์เองก็ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการปฏิบัติงานและพระราชทานคำแนะนำที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่บรรดาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในครั้งนั้นนะครับได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับพื้นที่หน่วงน้ำโดยวิธีการที่เรียกว่าแก้มลิงนะครับเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซึ่งก็มีแนวคิดมาจากลิงนะที่อมกล้วยไว้ในกระพุ้งแก้มได้คราวละมากๆเนี่ยนะครับเนี่ยเวลาส่งกล้วยให้ก็จะรีบปอกเปลือกแล้วก็เอาเข้าปากเคี้ยวแล้วก็นำไปเก็บไว้ที่แก้มก่อนลิงก็จะทำอย่างนี้จนกล้วยหมดหวีหรือเต็มกระพุ้งแก้มจากนั้นจึงค่อยนำออกมาเคี้ยวแล้วก็กลืนกินในภายหลังนะ
1: ครับเป็นโครงการเพื่อประชาชนนะครับ
0: ครับเอาละครับเวลาหมดเวลาครับนี่คือรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: พรุ่งนี้เช้าพบกันใหม่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเจรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ุณกำลังฟังคนลุกทุ่งแอนด์เร็กซ์ It's Radio
1: Presented by
2: Avalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงษ์แล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: การเลือกคบคนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในบรรดาอบายมุข6สิ่งที่ถือว่าเลวที่สุดนะคะก็คือการคบเพื่อนชั่วเพื่อนเลวเป็นมิตรค่ะเพราะว่านำความหายนะมาให้มากที่สุดลองสังเกตดูนะคะว่านิสัยไม่ดีต่างๆที่คนเรามีอยู่แต่ละคนนั้นได้มาจากไหนถามว่าพ่อเคยสอนให้กินเหล้าสูบบุหรี่ไหมไม่เคยค่ะแม่เคยสอนให้เราเล่นไพ่เล่นการพนันสอนให้คิดคดโกงไหมไม่เคยนะคะครูบาอาจารย์เคยสอนให้เราเที่ยวบาร์เที่ยวคลับไหมก็ไม่เคยถ้าอย่างนั้นสิ่งไม่ดีเหล่านี้ได้มาจากไหนก็ได้มาจากเพื่อนนั่นแหละค่ะคนนี้นิดคนนั้นหน่อยรั้นเราติดเชื้อเลวเหล่านี้มาแล้วเราก็นำความรู้ความสามารถที่ล่ำเรียนมาไปใช้กับความคิดเร็วๆเราก็เลยเลวยิ่งกว่าเพื่อนที่เคยชักจูงเรามาเสียอีกค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามงคลชีวิตคือบันไดขั้นแรกของความสำเร็จในชีวิตคือการไม่คบคนพาลไม่คบคนเลวถ้าใครยังขืนคบคนเลวอยู่ถึงแม้บุคคลผู้นั้นจะมีความรู้รับปริญญาจบการศึกษาสูงแค่ไหนมีความสามารถยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามเขาจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเลยทั้งยังจะประสบความพินาศในที่สุดต้องเสียใจมีความทุกข์ทรมานทั้งในโลกนี้และโลกหน้าค่ะเราต้องเลือกคบแต่เพื่อนที่ดีและอย่าลืมเป็นเพื่อนที่ดีของคนอื่นด้วยนะคะคอยหมั่นเตือนสติเหนี่ยวรั้งเพื่อนมิให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าสิ่งที่เลวค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
2: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุก

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: หนังสือพิมพ์วันนี้อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีบริการลูกค้าแล้วเหรอ
1: ลุงยังไงล่ะอาจจะกุหลับแกไปอังแล้วคงน้ำเน่าอยู่นั่งไง
2: ก็ฉันว่างๆอยู่อ่ะฉันก็อ่านแก้เซ็งไปอย่างนั้นแหละเนี่ยจ้ะผู้ใหญ
0: ่ขอบใจขอบใจโอ้โหปปส.เขาจับยาบ้าได้เป็นแสนเม็ดเลยแม่มันเยอะจริงๆไอ้คนขายยานี่โทษไม่เบาตัวอย่างมีให้เห็นก่อนเยอะแยะไม่โดนกับตัวไม่รู้สึกจริงๆไอ้พวกนี่
1: จับไล่บ่อยๆแบบเนี้ยช่วยลดปัญหายาเสพติดได้มั้งไหมผู้ใหญ
0: ่มันก็เป็นวิธีนึงคือจัดการที่ผู้ค้าอีกทางนึงก็ต้องแก้ปัญหาที่ผู้เสพทำยังไงจะลดจำนวนผู้เสพให้ได
2: ้ก็เอาไปหาหมอให้หมดเลยค่ะพ
1: ่อใช่อาส้มจุกฉลักหลักแหลมมากๆนะ
2: จุกก็จำพ่อนั่นแหละจ้า
0: การลดจำนวนผู้เสพด้วยการนำไปบำบัดรักษาก็เป็นวิธีลดปัญหายาเสพติดอีกทางนึงคือเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่รู้จะไปขายใคร
1: เออจริงๆด้วยนะผู้ใหญ่นะเมืองล้างอ้วนนะถ้าไม่มีใครกินกาแฟอ้วกก็ไม่รู้จะไปขายใครอ่ะ
2: ก็เลิกขายไปเสียแปะ
1: อ้วกขายของถูกกฎหมายจะเลิกไปทำไมอ่ะนี่ผู้ใหญ่และคนที่เลิกยากลับไปติดซ้ำอีกอ่ะทำไงอ่ะ
0: นี่แหละปัญหาใหญ่อาแปะทำยังไงถึงจะป้องกันไม่ให้คนกลับไปติดซ้ำ
1: ผู้ใหญ่เคยบอกว่าสังคมต้องให้อภัยให้โอกาสเขาออกมาจากวังวนของปัญหา
0: ถูกแล้วเพียงแค่พวกเราให้อภัยยอมรับในความผิดพลาดของเขาให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ได้ไม่ผลักไสเขากลับไปติดยาอีกครั้งไงไม่งั้นก็ลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่ได้ก็ลดปัญหายาเสพติดไม่ได้เหมือนกันการจับยาก็ลดปัญหาทางนึงลดจำนวนผู้เสพยาก็แก้ปัญหาอีกทางนึงช่วยกันหลายๆทางวันนึงปัญหายาเสพติดก็จะแก้ไขได้สำเร็จอย่างแน่นอน
1: อยากให้วังนั่งมาถึงเร็วๆอ้วนจะได้ไตตาหลับ
2: หรือก็หลับตาสิเดี๋ยวอ้วนจัดให
1: ้โอ้อ้วนหลับไม่ลงหรอกจะกุนหลับเอ้ย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการมีผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหายาเสพติดหากเราช่วยกันลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดด้วยการชักชวนให้เข้ารับการบำบัดเมื่อบำบัดหายแล้วก็ให้โอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่กีดกันผลักไสเพราะจะทำให้เขากลับไปเสพซ้ำซึ่งทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ประสบความสำเร็จ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงษ์แล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: การแข่งขันของเทวดาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราทำอย่างไรถึงจะเอาดีได้ยากที่จะหาเหตุผลมาตอบให้ถูกได้ใช่ไหมคะท่านผู้รู้ได้ตอบคำถามนี้ไว้ว่าคนเราจะเอาดีให้ได้นั้นจุดเริ่มต้นที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เขาต้องมีก็คือต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง3ระดับระดับที่1เป้าหมายชีวิตในปัจจุบันคือในชาตินี้ระดับที่2เป้าหมายชีวิตบนฟ้าคือในชาติหน้าระดับที่3เป้าหมายเหนือฟ้าขึ้นไปคือเข้านิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเป้าหมายชีวิตในชาตินี้ก็คือสามารถหาปัจจัย4ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องกินบ้านที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคเพื่อใช้ปัจจัย4เหล่านี้มาบำรุงรักษาหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองและบุคคลที่ตนต้องรับผิดชอบเนื่องจากเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายชาติต่อจากชาตินี้ก็คือชาติหน้าจะเป็นชาติที่เราไปบังเกิดเพื่อสวยสุขได้ก็ต่อเมื่อเราได้สั่งสมเสบียงและบุญกุศลในสมัยเป็นมนุษย์เอาไว้สั่งสมไม่น้อยก็ไปสวยสุขในระดับต้นๆอย่างเช่นไปเป็นเทวดาอยู่ตามจอมปลวกตามต้นไม้หรือไปเป็นอากาศเทวาสั่งสมมากขึ้นมากขึ้นก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชั้นสูงขึ้นตามกำลังบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อหมดอายุเทวดาต้องจุติคือตายแล้วมาเกิดใหม่ผู้ที่มีบุญเหลืออยู่มากย่อมไปเกิดเป็นมนุษย์มีอาการครบ32เกิดในตระกูลสูงรังพร้อมทั้งทรัพย์และบริวารเป็นครอบครัวผู้มีบุญจึงได้โอกาสสร้างบุญกุศลต่อเนื่องหากเป็นอย่างนี้ทุกชาติส่วนผู้ที่ทำบุญไว้น้อยแถมมีบาปซึ่งเคยทำเอาไว้ในอดีตจ้องคิดบัญชีอยู่ครั้นตายจากการเป็นเทวดาแล้วแทนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นคนก็อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นภพชาติที่ต้องอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานตามสภาพภพภูมินั้นๆหากได้เกิดเป็นคนก็อาจจะเกิดเป็นคนพิการเกิดในครอบครัวยากไร้ต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำโอกาสจะได้ทำทานสร้างบุญกุศลเป็นเหตุให้ชาติหน้าได้สวยสุขแทบจะไม่มีแต่โอกาสจะต้องทำบาปเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตายแล้วก็ต้องตกนรกกลับมีทางเป็นไปได้สูงคนเรานะคะไม่ว่าจะยากจนหรือว่ามั่งมีจะพรั่งพร้อมด้วยลาภยศสรรเสริญสุขหรือตรงกันข้ามหากมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องครบทั้ง3ระดับแล้วตั้งใจทำในสิ่งที่จะเป็นเหตุให้บรรลุเป้าหมายทั้ง3โดยเอาชีวิตวางไว้เป็นเดิมพันท่านรับรองว่าคนคนนั้นเอาดีได้แน่นอนค่ะสารคดีสว่างที่กลางใจเป็นกำลังใจให้คุณทำความดีและบรรลุเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1/3อ

0: โอผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: การบินไทยแจ้งยกเลิกเที่ยวบินบางเส้นทางระหว่างวันที่29ถึง30กันยายนนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศแนะผู้โดยสารสอบถามสถานะเที่ยวบินก่อนออกเดินทางคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
5: ข้อความจากเพจ Facebook ไทยแอร์เวย์การบินไทยประกาศแจ้งยกเลิกเที่ยวบินการบินไทยประจำวันที่29กันยายน2569เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพและการหมุนเวียนอากาศยานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมีความจำเป็นต้องแจ้งยกเลิกเที่ยวบินบางเส้นทางทั้งเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศอาทิขอนแก่นภูเก็ตฮานอยและสิงคโปร์มีกรุงเทพอุดรธานี TG008TG009 กรุงเทพนิวเดลี TG315 TG316 กรุงเทพสิงคโปร์ TG407 TG408กรุงเทพกัวลาลัมเปอร์ TG415 TG416 กรุงเทพแฟรงก์เฟิร์ต TG922 TG923 และในวันที่30กันยายนเส้นทางบินระหว่างประเทศกรุงเทพมิวนิก TG924 TG925 กรุงเทพบราซิล TG934 TG935 ขอความกรุณาผู้โดยสารตรวจสอบสถานะเที่ยวบินก่อนการเดินทางเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไทยคอนแทคเซ็นเตอร์โทร023561111หรืออีเมล contact@thaiairway.com การบินไทยขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
4: และมาติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกีฬาคุณสุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานค่ะ
6: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บรรลุข้อตกลงขยายสัญญาฉบับใหม่ให้กับแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชาวอังกฤษเอาไปอีก1ปีหรือจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2571ทั้งนี้สัญญาฉบับเดิมของฮัดสันจะสิ้นสุดลงในเดือนกุมภาพันธ์ปี2570หลังจบศึกการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียทั้งนี้ฮัดสันเข้ามาคุมทีมชาติไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2568และนำทีมผ่านเข้ารอบศึกเอเชียนคัพ2027รอบสุดท้ายต่อเนื่องด้วยผลงานพาทีมช้างศึกไทยลุยศึกชิงแชมป์อาเซียน2026ที่ผ่านมาผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์รายการเฉินตูโอเพ่น2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศฮูเบิร์ต อูคาส นักเทนนิสหนุ่มชาวโปแลนด์มือ41ของโลกและเป็นมือ5ของรายการชนะเดนิส ชาปาวาลอฟคู่แข่งมือ46ของโลกและมือ7ของรายการจากแคนาดา2-1เซต6-7ไทเบรก8-10 6-3และ6-3